0: คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมากเลย
0: อันนี้คุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
0: จริงจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อย น้อยนะคะ
1: เที่ยวตามเกาะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือ
0: เ
1: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมามา
0: ว่าเวลาบีนี่ตอนแรก
1: เวลาบีคอสมเวลาบีริช
2: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
1: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภู
1: ม
0: ิ
1: ใจใช
0: ่
1: พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่

0: สุดและก็ที่สําคัญค่ะคนที่จะทําให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสําคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากชั้นท่าเอาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขา

0: ได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวทั้งนี้นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
3: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
3: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเองค่ะ
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
2: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร์มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
2: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามละรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
3: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
2: ่
3: เขา
2: ว
3: ิ่งค่ะก็ไปตลอด
2: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น

0: คะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
1: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่าน ประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้นแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: บ้า
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
8: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
9: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้า
2: ขอก่อน
1: ข้าก่อน
2: ข้าก่อนข้าก่อน
10: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
10: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
8: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
10: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
10: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
9: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
10: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
10: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
10: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
10: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
8: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอนะหกจึงดับเพราะอายตนะหกดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
3: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
10: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
9: นิโรธมรรค
10: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
9: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัว

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวน

0: ทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูลี่ทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัย

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลง

0: ทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ

0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
3: เ
2: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ไม่รู้ครับ
2: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
3: ่ไข
2: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
3: ฮ่า
2: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
3: ดีครับ

0: ของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

นของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เองเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟาฟา
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟาฟาแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: บกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลลาโอลัลลาลัลลาโอลัลลาโอลัลลาลัลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คืออาหารที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วในไข่เจียวคุณแม่ได้ใส่ผักหรือว่าใส่เนื้อสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มคุณแม่ทำข้าวต้มอะไรให้รับประทานคะ
1: ข้าวต้มหมู
0: ข้าวต้มหมูใส่ผักด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: ใส่แล้วน้องเกดรับประทานผักไหมคะ
1: รับประทาน
0: รับประทานผักด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเกดชอบรับประทานนะคะน้องเกดชอบรับประทานไข่เจียวและข้าวต้มค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: หนูดื่มนมค่ะ
0: หนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูดื่มนมรสอะไรคะ
2: ช็อกโกแลตค่ะ
0: รสช็อกโกแลตแล้วเมื่อดื่มนมเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะแปรงฟันไหมคะ
2: แปรงค่ะ
0: แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
2: ผลไม้
0: หนูชอบรับประทานผลไม้หนูชอบรับประทานผลไม้อะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานหนูชอบรับประทานอะไรอีกคะ
2: ข้าวหมูปิ้งค่ะ

0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องหมุยหมุยชอบรับประทานนะคะน้องหมุยหมุยชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมและยังชอบรับประทานผลไม้ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: เดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่คุณพ่อ
0: คุณแม่และคุณพ่ออร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: หนูรับประทานตอนไหนบ้างคะ
2: ตอนไปโรงเรียน
0: ตอนเช้าก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่ดาวแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
2: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องเดมี่ชอบรับประทานนะคะจะเป็นเมนูไข่ค่ะไข่ดาวและไข่เจียวนั่นเองค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
3: หมูปิ้งค่ะ
0: หมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่หนูชอบรับประทานหมูปิ้งนอกจากหนูจะชอบรับประทานหมูปิ้งแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
3: ไข่เจียวค
0: ่
3: ะ
0: ไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม
0: ่คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
3: คุณยายค่ะ
0: คุณยายและใครมาส่งอีกคะ
3: ป๊าป๊าค่ะ
0: ป๊าป๊าน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะอาหารที่น้องกันชอบรับประทานนะคะจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งและไข่เจียวนั่นเองค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะคุณหญิงจะให้จานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องมิอาค่ะ
0: ชื่อน้องมิอาค่ะน้องมิอาค่ะอาหารที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
4: มีโจ๊ก
0: โจ๊กใครทำให้หนูรับประทานคะ
4: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วในโจ๊กใส่อะไรบ้างคะ
4: ใส่ไข่
0: ใส่ไข่และใส่อะไรอีกคะ
4: ใส่ผัก
0: ใส่ผักด้วยหนูรับประทานผักไหมคะ
4: ได้รับประทาน
0: รับประทานด้วยใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
4: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานโจ๊กแล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
4: ข้าว
0: ข้าวข้าวอะไรคะ
4: ข้าวไข่ไข
0: ่ข้าวใส่ไข่หนูชอบรับประทานไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวคะ
4: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอร่อยไหมคะ
4: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆประมือ

น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมีอาชอบรับประทานนะคะน้องมีอาชอบรับประทานโจ๊กและยังชอบรับประทานข้าวไข่ดาวด้วยค่ะกุ๊กนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคน

0: ตินคะ
1: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
0: ชอบกินข้าวมันไก
1: ่ชอบรับประทานข้าวมันไก่อร่อยไหมคะ
0: อร่อย
1: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
0: แม
1: ่คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานข้าวมันไก่แล้วหนูยังชอบรับประทานอาหารอะไรอีกบ้างคะ
0: หมูปิ้ง
1: หมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องมาตินชอบรับประทานนะคะน้องมาตินชอบรับประทานข้าวมันไก่และยังชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: ย่า
0: คุณย่าอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าอาหารที่น้องขนุนชอบรับประทานนะคะคือข้าวไข่เจียวค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะอาหารที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: นม
0: นมหนูชอบดื่มนมใช่ไหมคะนมรสอะไรคะ
2: จืด
0: นมรสจืดนอกจากหนูจะชอบดื่มนมแล้วอาหารที่หนูชอบรับประทานก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: ข้าวเหนียวหมูปิ้งใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ก็ชื่อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะ

น้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาแล้วว่าอาหารที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งและยังชอบดื่มนมรสจืดด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะสองครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าวงกลมน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องขนมหวานทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท่ามาเลย
0: ทำท่านางเงือกใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆฟังข้อตกลงของคุณครูก่อนนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะถ้าครูหญิงพูดว่าต้นไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือและถ้าครูหญิงพูดว่าดอกไม้ครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดดเด็กๆต้องจำข้อตกลงของเราไว้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงจะพูดว่าต้นไม้เด็กๆต้องทำอย่างไรคะเด็กๆปรบมือเด็กๆปรบมือเลยค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะคุณหญิงจะพูดว่าดอกไม้ดอกไม้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะกระโดดเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

ยต้องมาให้เด็กทำอะไรคะเก่งมากค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับเก่งมากค่ะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยค่ะแต่ว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วย

0: ต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการดูแลต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะมีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆรับชมด้วยค่ะเด็กๆอยากดูวิดีทัศน์ไหมคะอยากใช่ไหมคะแต่ข้อตกลงของเราในการดูวิดีทัศน์นะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยตั้งใจฟังตั้งใจดูและไม่พูดคุยกันเสียงดังค่ะเด็กๆพร้อมรับชมวิดีทัศน์หรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีทัศน์กันเลยค่ะ

0: Little Monster Family ตอนแค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้ว
1: ดอกไม้ที่เธอปลูกสวยจังเลยซอนย่า
2: ขอบคุณจ้าฉันตั้งใจรดน้ำพรวนดินดูแลทุกต้นด้วยความรักเลยนะ
1: สตรอคงดีใจถ้ามีผีเสื้อบินมาที่บ้านฮะดอกไม้สีขาวนี่สตรอชอบที่สุดเลย
2: ฉันยกให้ต้นหนึ่งต้นนี้อีกไม่กี่วันดอกก็จะบานแล้วแต่สตรองต้องรดน้ำทุกวันนะ
1: ขอบคุณมากนะซอนย่าแค่รดน้ำสบายอยู่แล้ว
2: วันที่จะมาทำคุกกี้อย่าลืมเอาไข่มาด้วยนะสตรอง
1: รู้แล้วรู้แล้วไข่ไข่ไข่ไข่กินน้ำเยอะๆนะ

0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
1: เดี๋ยวฉันกลับมารถนะไปเล่นที่บ้านไซโลก่อน
2: เมื่อวานตอนพวกนายกลับแล้วฉันระบายสีเพิ่มอีกนิดหน่อย
3: ฝีมือพวกเรานี่เจ๋งสุดยอด
0: ต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละเบิร์กลิตเติ้ลมอนสเตอร์
1: ฉันว่าฉันลืมอะไรบางอย่างนะแต่มันนึกไม่ออก
2: พ่อฉันให้กล่องมาอีกหลายใบเลยเดี๋ยววันนี้ช่วยกันสร้างเมืองต่อ
3: พวกฉันเอากล่องนมมาเพิ่มด้วย
2: ได้ไหมไอติมมาเยอะไหมสตรอง
1: อ๋อใช่เลยขอบคุณมากนะไซโลฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรไม้ไอติมนี่เอง
0: โธ่สตรองเมื่อวานเราตกลงกันแล้วว่านายจะเอาไม้ไอติมมาทำบันไดเพิ่มกันไง
1: ขอโทษทีฉันลืมซะสนิทเลยนะ
2: ไม่เป็นไรงั้นทำอย่างอื่นกันก่อนบันไดไว้ทำมันหลังก็ได้
1: เอาของใส่เป้ไปแล้วเอ๊แต่ก็ยังตะหงิดตะหงิดลืมอะไรหรือเปล่านะ
0: สตรองพวกเรามาแล้วไปกันเถอะ
3: นายเตรียมของตามที่ซอนย่าบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: แน่นอนคราวนี้ไม่พลาดแล้ว
3: เออดีมากถ้าลืมเอาไปอดทำคุกกี้ซอนย่าบ่นจนหูชาแน
4: ่ดีใจจังที่ทุกคนจะมาทำคุกกี้ดอกไม้อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วยังช่วยกันเตรียมวัตถุดิบมาด้วยการทำคุกกี้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้

0: เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคน
1: เธอกำลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานทำคุกกี้เหรอซอนยา
0: ฉันเตรียมแป้งไว้แล้วไหนใครเอาอะไรมาบ้างน่ะตามที่เราแบ่งหน้าที่กันไว
2: ้ฉันเอาเนยมา
1: ฉันเอาเกลือมา
3: ฉันเอาน้ำตาลมา
4: ฉันเอาไก่มา
0: ไก่สตรองเอาไก่มาทำไม
4: อ้าวก็ซอนย่ามอบหมายหน้าที่ให้ฉันเอาไก่มา
0: ไม่ใช่นะฉันให้นายเอาไข่มาไข่ไม่ใช่ไก่
2: สตรองนะสตรอง
0: พวกเราจะทำคุกกี้กันแล้วนายจะเอาไก่มาทำไม
4: นี่ไงมีไก่แล้วเดี๋ยวไก่ก็ออกไข
0: ่สตรองนายต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีกว่านี้ที่บ้านฉันตอนนี้ก็ไม่มีไข่สักฟองแล้วพวกเราจะทำยังไงต้องใช้ไข่ไก่เป็นส่วนผสมวันนี้ทุกคนคงต้องอดทำคุกกี้แล้ว
4: ขอโทษนะซอนย่าคราวหน้าฉันจะรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีกว่านี
1: ้ทำอะไรกันจ้าเด็กๆมีอะไรให้แม่ช่วยไหม
4: คุณแม่ของซอนย่าครับผมขอไข่หนึ่งฟองมาทำคุกกี้ได้ไหมครับ
1: ได้เลยจ้าสตรอง
4: ทำคุกกี้กันนะมีไข่แล้วนะนะนะ
0: สตรองนี่นะรอดไปนะคราวนี
2: ้สัญญาปลูกดอกไม้เก่งจริงๆบานสวยทุกต้นเลย
0: แม่บอกฉันว่าถ้าเราปลูกต้นไม้หน้าที่ของเราก็คือดูแลต้นไม้ที่เราปลูกด้วยความรักเอ๊ะดอกไม้ของสตรองบานหรือยังจ๊ะ
4: ฉันไปก่อนนะทุกคนขอโทษนะเจ้าดอกไม้หน้าที่ของฉันคือดูแลเธอด้วยความรักหิวน้ำมากเลยใช่ไหมกินน้ำเยอะๆนะสตรอมาดูอะไรนี่เร็ว
5: ดาวเอาแสงไปจ้าดาวเอาแสงไปจ้า
1: สวยมากเลยนะสตรอง
4: ผมก็แค่ดูแลด้วยความรักครับแม่

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์แค่รดน้ำต้นไม้สบายอยู่แล้วการ์ตูน Little Monster เผยแพร่โดยไทย PBS Kids เผยแพร่วันที่17มีนาคม2565เด็กๆได้รับชมวีดิทัศน์กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในวีดิทัศน์เขาทำอะไรบ้างเขารดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าเมื่อเขารดน้ำต้นไม้แล้วต้นไม้ของเขาเป็นอย่างไรคะต้นไม้ของเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วดอกไม้ก็จะบานออกดอกใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีเด็กใช่ไหมคะเด็กเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพรดน้ำครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงด้วยนะคะรดน้ำรดน้ำภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังรดน้ำต้นไม้นั่นเองเขาใช้อะไรรดน้ำเด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไรลูกบัวรดน้ำถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้อ่านภาพรดน้ำไปแล้วต่อไปครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีดินและเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังตักดินใช่ไหมคะหรือว่าพรวนดินใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขากำลังพรวนดินค่ะพรวนดินก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ของเราเหมือนกันค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะพรวนดินพรวนดินถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังพรวนดินและเด็กๆเห็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการพรวนดินไหมคะคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะช้อนเขาใช้ช้อนพรวนดินใช่ไหมคะหรือว่าช้อนปลูกนะคะและเขาก็ยังมีบัวรดน้ำไว้สำหรับรดน้ำด้วยนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ภาพพรวนดินไปแล้วครูหญิงจะมีอีกหนึ่งภาพที่เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ให้เด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเขากำลังโรยเมล็ดใช่ไหมคะแต่เมล็ดที่เขาโรยเด็กๆขาเขากำลังใส่ปุ๋ยเมล็ดที่เขาโรยนะคะเด็กๆก็คือปุ๋ยนะคะไม่ใช่เมล็ดที่เขานำมาปลูกนะคะเพราะว่าต้นไม้ถ้าต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตได้ต้นไม้ของเราก็จะต้องได้รับสารอาหารในภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กๆ เขากำลังใส่ปุ๋ยนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงและอ่านตามคุณครูนะใส่ปุ๋ย
1: ใส
0: ่
1: ป
0: ุ๋
1: ย
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆเขากำลังใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะชวนเด็กๆนะคะมาดูแลต้นไม้ของเราเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะอยากทำใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูแลต้นไม้ของเรากันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตบนโต๊ะคุณครูมีอะไรบ้างคะมีต้นส้มจี๊ดด่างใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือต้นส้มจี๊ดด่างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเลยแล้วครูหญิงมีอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าเรียกว่าอะไร นี่นะคะก็คือซ่อมพรวนดินค่ะซ่อมพรวนดินใช่ค่ะซ่อมพรวนดินและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมว่าเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือบัวรดน้ำค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสาธิตวิธีการดูแลต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะครูหญิงนะคะจะให้น้องหมุยหมุยสาธิตวิธีการพรวนดินพรวนดินเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้ซ่อมพรวนดินใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะว่าวิธีการพรวนดินของเราเราจะพรวนอย่างไรจากแบบนี้ค่ะน้องหมุยขยับมาใกล้ๆถือสองมือเลยแล้วหนูค่อยๆจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆจะต้องออกแรงนะคะกดลงไปค่อยๆพรวนดินของเราขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ

แบบนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าพรวนดินค่ะน้องหมูลองพรวนดินเองได้ไหมคะลองทำให้เพื่อนๆดูค่อยๆค่ะ

เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการพรวนดินไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างไรอีกคะเด็กๆทราบไหมถูกต้องค่ะเราจะต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาช่วยคุณครูรดน้ำต้นไม้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะค่อยๆถือนะคะถือสองมือเลยค่ะเด็กๆช่วยกันดูและสังเกตนะคะวิธีการรดน้ำต้นไม้ให้ค่อยๆเทลงแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการดูแลรดน้ำต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างคะเราใช้อะไรลูกเราใช้ซ่อมในการทำอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะพรวนดินใช่ไหมคะและเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้เด็กๆนะคะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้ต้นใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้หนูได้เรียนรู้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดิน
0: การดูแลต้นไม้ต้องพรวนดินใช่ไหมคะและทำอย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม
0: ้และรดน้ำต้นไม้เราพรวนดินและรดน้ำต้นไม้แล้วและเรายังต้องดูแลต้นไม้อะไรอีกคะ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ใส่ปุ๋ยเพื่อให้สารอาหารกับต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาบอกว่าการดูแลต้นไม้ทำอย่างไรได้บ้างใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้เรามีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
1: พรวนดินครับ
0: พรวนดินและพรวนดินและยังมีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างไรอีกบ้างคะ
1: รดน้ำต้นไม้ครับ
0: รดน้ำต้นไม้หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของเราได้เรียนเรื่องการดูแลต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้รู้วิธีการดูแลต้นไม้และเด็กๆนะคะยังได้ออกมาทำกิจกรรมคือการดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะกิจกรรมของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยได้ลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าก็จะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

บี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้ก็บอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแล้วมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะ

ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะแผ่นรองนุ่มค่ะถูกต้องค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำที่คุณครูใส่ฟองน้ำไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษเหลือใช้นะที่คุณครูนะคะจะนำมาขยุ่มให้เด็กๆได้ใช้พิมพ์ภาพค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำกระดาษเหลือใช้นะคะมาขยุ่มหรือว่าขยำนะคะเด็กๆเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและเด็กๆค่อยๆบีบนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะคุณครูก็จะนำมาวางไว้ในตะกร้าค่ะครูหญิงจะทำให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะกระดาษเหลือใช้ของเราค่ะเด็กๆเราจะขยำหรือว่าขยุ่มนะคะเด็กๆในลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยค่ะได้แล้วนะคะและครูหญิงนะคะจะนำกระดาษที่คุณครูขยุ่มไว้นะคะมาพิมพ์ภาพค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษตามที่ตนเองชอบได้เลยครูหญิงจะขอใช้สีแดงนะคะครูหญิงก็จะนำกระดาษมาจุ่มที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะสีติดใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อสีติดแล้วให้เด็กๆนำมาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าสีไม่ติดแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะให้เด็กๆกดลงไปแล้วเมื่อสีติดบนกระดาษนะคะเด็กๆนำมาพิมพ์เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคุณครูพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรเด็กๆลองจินตนาการดูนะคะว่าจะเป็นภาพอะไรสีแดงของผู้หญิงเสร็จแล้วผู้หญิงจะเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆเมื่อใช้แล้วเด็กๆจะนำกระดาษที่เลอะสีมาเก็บไว้ในตะกร้านี้ได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องวางกระดาษไว้ที่ฟองน้ำแบบนี้ค่ะผู้หญิงนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งสีค่ะผู้หญิงใช้สีน้ำเงินจุ่มลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆนะคะสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรถ้าสีแห้งแล้วเด็กๆนำมาจุ่มที่ฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะครูหญิงก็จะนำกระดาษมาวางไว้ที่ฟองน้ำเหมือนเดิมครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะผลงานของคุณครูนะคะคุณครูพิมพ์ภาพเป็นลูกบอลค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตาค่ะ
เด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมดนตรีและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆ กับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวน้องบาสเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

ค่อยๆพิมพ์เลยเด็กๆสามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าหนูอยากพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรน้องออโต้ค่ะถ้าหนูกดเยอะเกินกระดาษจะเปียกแล้วเดี๋ยวกระดาษจะขาดนะคะหนูนำไปพิมพ์ภาพได้เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องแก้มใสค่ะหยิบผลงานของตนเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องแก้มใสพิมพ์ภาพเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นปลา
0: ทำเป็นปลาน้องแก้มใสใช้สีอะไรทำบ้างคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: และสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องแก้มใสสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะน้องแก้มใสมีผลงานไว้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะน้องมีอาค่ะใช่ไหมคะน้องมีอาพิมพ์ภาพเป็นภาพอะไรคะ
3: ทะเล
0: เป็นภาพทะเลน้องมีอาใช้สีอะไรพิมพ์ภาพบ้างคะ
3: ใช้สีฟ้า
0: สีฟ้าหรือสีน้ำเงินและสีอะไรอีกหนึ่งสีคะ
3: สีแดง
0: สีแดงโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะผลงานของน้องมีอาสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้ง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าและ

ร้องเพลงตามคุณครูนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชค่ะครูหญิงนะคะมีภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพแรกกันเลยนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพเมล็ดพืชภาพนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะเป็นลักษณะเหมือนเมล็ดถั่วใช่ไหมคะสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะในภาพนี้ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพนี้ก็คือภาพเมล็ดพืชเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากภาพแรกใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าภาพนี้เมล็ดพืชของเราจะมีรากออกมาและมีใบเล็กๆสีเขียวๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะแตกต่างจากภาพแรกนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรเป็นภาพเมล็ดพืชเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะภาพนี้รากของเราจะใหญ่ขึ้นและมีใบอ่อนหรือว่าใบเลี้ยงนะคะเด็กๆก็จะค่อยๆโผล่ออกมาจากเมล็ดนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันเลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้และภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันไหมมีความแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้รากของเมล็ดพืชของเราจะยาวกว่าภาพเมื่อกี้เลยและใบเป็นอย่างไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็นใบจะโตกว่าใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเมล็ดพืชเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในภาพนี้ใบของเราเป็นอย่างไรคะโตแล้วและเด็กๆเห็นสีน้ำตาลข้างบนไหมใบของเราโผล่ออกมาจากดินแล้วเป็นใบเลยและมีรากยาวนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพเมล็ดพืชภาพแรกเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เราเริ่มจากเมล็ดเลยคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพเมล็ดพืชมาวางไว้ด้านบนต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆช่วยหาภาพการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าเป็นภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันด้านบนเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปที่เป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชเราจะนำภาพไหนมาวางคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าภาพนี้ใบของเราแตกออกเต็มเลยภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางเลยค่ะแบบนี้ค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตการเล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทาง

และไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพการเจริญเติบโตภาพแรกค่ะนำมาเรียงลำดับถูกต้องค่ะวางตรงไหนคะน้องแก้วจะต้องอยู่ด้านบนคือวางแผนนะวางชิปติดกันได้ไหมไม่ได้เราเว้นห่างนิดนึงถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆหยิบมาคือภาพไหนคะใช่หรือเปล่านะภาพไหนคะภาพที่น้องยาลินดาถูกต้องค่ะมาวางเลยค่ะลองสังเกตสิคะว่าเครื่องวางทางไหนวางไม่ถูกใช่ไหมคะถูกต้อง

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆเรียงลำดับการเจริญเติบโตของเมล็ดถูกไหมเด็กๆลองสังเกตภาพแรกเป็นภาพเมล็ดพืชใช่ไหมคะและภาพต่อไปเด็กๆสังเกตดีนะว่าเมล็ดพืชเราค่อยๆมีรากและใบออกมาและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรากของเราจะค่อยๆยาวและใบเป็นอย่างไรคะใบจะค่อยๆเจริญเติบโตออกมาใช่ไหมคะและภาพนี้นะคะใบของเราจะเริ่มโผล่จากดินสีน้ำตาลนี้ก็คือดินค่ะใบจะโผล่จากดินออกมาแล้วและภาพสุดท้ายที่เด็กเห็นนะคะว่าเป็นใบใหญ่ไหมคะใบใหญ่แล้วและรากยาวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

0: ้นไม้และเลข2นำมาวางได้เลยค่ะและเลข2อยู่ไหนคะวางได้เลยค่ะเลข2อีก1เลขอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยค่ะน้องเมียวางได้เลยและต่อไปเด็กๆช่วยคุณหญิงหาเลข3ค่ะนำมาวางเลยค่ะด้านนี้แล้วตัวเลข3อยู่ไหนคะถูกหรือเปล่าคะน้องเกรซอีกเลขหนึ่งวางได้เลยค่ะน้องเกรซนำมาวางได้เลยและเลข4อยู่ที่ใครคะนำมาวางได้เลยเลข4อยู่ไหนถูกหรือเปล่าตัวนี้เลขอะไรคะเลข4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆนี่คือเลขอะไรคะ
1: เลข1
0: เลข1เด็กๆจำนวนหมู่เลข1ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้ของเรามีต้นคะ
1: 1
0: ต้นและต่อไปค่ะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2เด็กๆจับหมู่เลข2ได้ถูกต้องไหมถูกต้องและต้นไม้เรามีกี่ต้นเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆจับหมู่เลขอะไรคะ
1: เลข
0: 3และเดี๋ยวเรามานับกันว่าต้นไม้ของเรามี3ต้นไหม1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆจับมวลหมู่เลขอะไรคะเลข4ต้นไม้ของเรามีกี่ต้นคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4เด็กๆจับมวลหมู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บค่ะ

0: กมจับคู่จำนวนที่เท่ากันค่ะเด็กๆลองช่วยพ่อครูหาบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะต้องไหมคะต่อไปเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสองหลังสองหลังลูกน้องก็มีวางได้เลยค่ะถูกต้องต่อไปค่ะเด็กๆขาเด็กๆช่วยผู้หญิงหาภาพบ้านสามหลังสามหลังผู้หญิงจะสอนนับหนึ่งสองสามมีภาพบ้านสามหลังไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆนำมาวางวางตรงนี้เลยค่ะแล้วในนี้ภาพบ้านสามหลังเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะถูกต้องต่อไปเด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะเด็กผู้หญิงสอนนับนะหนึ่งสองสามสี่ภาพนี้หรือเปล่าคะเด็กๆนำมาวางได้เลยและต่อไปในสามภาพนี้เด็กๆหาภาพบ้านสี่หลังค่ะนำมาวางได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันมีบ้านกี่หลังคะ
1: 1
0: หลังถูกต้องและภาพต่อไปเด็กๆจับคู่มีภาพบ้านกี่หลังคะ
1: 2
0: หลังเด็กๆช่วยผู้หญิงนับสิ1 2และนับภาพนี้ค่ะ1 2เท่ากันไหมคะ

ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วไปนั่งรอคุณครูเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเวลาของเรานะคะได้หมดลงแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนแรงลม

Ha ha ha.

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: รสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็มไม่รู้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ
1: อื

0: เป็นอะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า

0: รสเค็มครับ
1: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
1: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะหลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยคุณเองช่วยด้วยครับมีคนตะคาบผมโอ้ยโอ้โห
1: เบื่อแล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมคมผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรา

0: มาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
0: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อ่ะโอเคไหม
1: ก็ได้
0: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
0: ป๊าบ
1: นี่นะ
0: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ด
0: ี
1: ไหมดีไหม
0: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงลบ
1: ไป
0: เอาอุ้ยคุณอิงเป็นอะไรอ่ะ
1: โอ้ยหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนนะโอ้ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ้ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่ง
1: อุ้ย
2: อย่าเพิ่งพี่ก้าน้าพี่ก้าน้าช่วยป้องหน่อยนะ
3: จนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
2: โอ้ย
3: เดี๋ยวมาไปตั้งอยู่กับป่าแป๊บ
2: โอ้ย
3: กวนเหลือเกิน
2: นะพี่ก้านะ
4: นะครับ
0: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเขาเนี่ย
2: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
3: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
2: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
3: จริงหรือ
2: จริงสิ
3: ได้เบอร์มันแน่ละ
2: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
3: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเฮ้ย
2: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
2: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
0: โอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
3: ไม่เป็นไรป้องไปป้อง
0: เอาเบอร์มาเลย
2: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจอีกที
3: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
2: ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
3: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
2: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล
3: ้
2: ว
3: พร้อมแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
3: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
2: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
3: อ้าวเฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
2: ก็ได
3: ้ดีมากไอ้น้อง
2: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
3: ้ดีโอ้ยก็มาได
2: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่ตั้งใจ
2: ป้องไปแล้ว
3: ขยี้ด้วย
5: หลอกใช้ซะเลย
3: โอ้ยเหยียบสบี้เลยมุก
2: มาแล้วพี่ก้า
3: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
2: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
6: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
2: ้อร่อยไหมอ
6: ร่อยขึ้นตา
2: อร่อยกิน
3: มาก
2: เยอะ
3: มากขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
2: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
3: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกนี่กลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
2: ก็ได
3: ้ไป
2: อันนั้น
3: ไม่ได้กินฉันหรอก
2: รู้เยอะนะ

0: ครับผม
1: โอ้ย
2: ต้องขอโทษ
3: ขอโทษอะไรอย่าเป็นเต็มเลย
2: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
4: ่ซกเล็ก
5: โอ้โหเลือดเปียกเลยวะ
3: ดีดีดีดีดีดี
2: อ้าวทำไรอะพี่ต้า
3: จะนอนไง
2: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานสักทีอะ
3: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
2: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าจะเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: กระป๋องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอ้าก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: หายากด้วย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบดิจริงจังหัวกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
0: ป้องมาเขียนหน้าฉันน่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
0: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
4: โอ้ยหยอกเอินหยอกเอ
0: ินด่าไว้ก่อน
1: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
0: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: ยนวดกันนะเอาตรงไหนมานี่มานี่
1: ตรงน
0: ี้
1: เลยตรงนี้เลย
0: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโ
4: อ้โหโอ้โหเสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไปป้องแกล่ะไป
2: ไปไปเปิด
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช
1: ่พี่คนเดียวอ่ะ
2: พี่เหรอ
5: จ
2: ้าได้สับ
5: โอ้โหโอ้ยใครไม่ได้เลย
0: มายังไงอะเฟ
6: รมอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยโอ้โหเปลี่ยนขึ้นมาน
0: ี่คนสไปเดอร์แมน
7: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
0: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรากำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช่ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
8: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ
8: ้
6: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
8: พี่ชอบยาว
6: อ๋อครับ
8: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
8: หรือ
6: จ
8: ะเน
6: า
8: ะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
8: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
8: ะ
6: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าของเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว
8: ้
6: เนาะ
8: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาก็ได้ครับขอโทษทีของพี่แอมด้านขวาเน
8: า
6: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
8: โอเคตรง
6: ๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนครับ
8: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าคร
8: ับ
6: ต้นขาด้านหน้า
8: ใช่ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
6: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
8: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
8: เปลี่ยน
6: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากัน นะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
8: พิงในข้าง
6: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
8: ได้ไหมได้ไหม
6: อึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
8: โอเค
6: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
8: ขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
6: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
8: จ้า
6: ค้างไว้ครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้านี่ครับไว้ด้านหลังเลย
8: เอาด้านหลัง
6: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
8: ้โอเค
6: ในลักษณะนี้นะครับ
8: โอเค
6: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้ามั้ยฮะ
8: ใช่จ้าหน่วงจ้า
6: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมารู้สึกยังไงฮะ
8: รู้สึกดีจ้ะ
6: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
8: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
6: ใช่ครับ
8: นี่
6: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
8: ใช่ๆ
6: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลย
8: จ้ะ
6: ค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
8: โอเค
6: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
8: มือซ้ายด้านบน
6: เชื่อเป็นมือซ้ายด้านบน
8: มือซ้ายอยู่ด้านบน
6: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
8: ้เชือก
6: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
8: โอ้ตึงตึงตึง
6: แขน
8: ตึง
6: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
8: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าน้องแน่ไหมจ๊ะ
6: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
8: โอเคร
6: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
8: ตึงมากตึงจนจักระแล้
6: ใช่ครับ
8: รู้สึกตึงตรง
6: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้เราจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
8: จ้า
6: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
8: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
6: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งต้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
8: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลยไม่ต้องตกใจนะ
6: ครับ
8: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
6: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
8: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
6: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับ แต่ตรงมันจะดีกว่าเนาะ
8: ตรงไง
6: ลักษณะประมาณน
8: ี้ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
6: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
8: จ้า
6: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
8: ตึงตึงตึง
6: ตึงไหมฮะ
8: ตึงตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
6: คนละตึงครับ
8: เอาเหรอไม่จะไม่รักอ่ะได้จ้าโอเคไหม
6: ค้างไว
8: ้ปึ๊บ
6: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้เนาะก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
8: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
6: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอด
8: ใช่
6: ท่านี้ช่วยได้เหมือนกัน
8: ใช่
6: ก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเหยียดเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
9: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทําให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทํางานหนักมาทั้งวันด้วยค
3: ่
9: ะ
3: ใช่เก๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
10: เออเดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกําลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
9: เหรอ
1: ท่าอะไรอ่ะ
10: เหรออ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บ
9: ว้าวเบอร์3เ
10: บอร์3ไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์ศาลามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องชำระไปหยุดยืนนั่งนิ่งอยู
11: ่ไม่จะตายจะเกลือเหม็น
10: อ้าวเหรอ
12: ป้อมหุบกระดม
13: ครับ
12: หุบมันดีๆหน่อยดิเป็นโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยถ่ายแล้ว
13: ขอโทษครับท่านประธาน
12: ป้อมมันโดนเท้าฉัน
13: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
12: อีร่มเนี่ยก็ทิ้งๆไปเลยไป
13: ได้ครับ
12: มันเจ็บนะเนี่ย
13: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
12: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองนี่ไม่ได้เลือกเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
9: ได้ค่ะ
12: ที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
9: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
13: คร
9: ับ
13: ท่านประธาน
12: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
14: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตั้งออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
15: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดปีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่ง ที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง

0: ความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สอนขาวบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

ละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมุติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านนึงเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆนี่ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเรา

0: ลายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับเรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไว้ปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์กับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาระดมสูบในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติม
1: ยังอยู่ในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์นะคะล่าสุดทีมข่าว NBT รายงานนะคะว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
2: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองให้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูน้ำลงคลองได้ครับ
3: บอกอีกทีพี่ตรงนี้คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะ
2: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับที่ภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
1: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
4: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหนเราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำไงกันหน่วยงานราชการจะทำจะช่วยแบบไหนใช่แล้วอย่างกทม.เนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
0: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินใหม่ทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ อยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
1: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้@thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลข

0: ทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิด
1: รัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
2: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับเราก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่พบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
0: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่าครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: การขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: ล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาชนได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเน้นว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีไทยช่วยไทย
2: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่12มกราคม2570 เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
4: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
0: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
2: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตาลชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
4: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
4: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
4: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
4: 16ครับ
0: 16
5: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุเสือเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
4: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
4: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
4: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
4: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
5: ก็เป็นคู่กัน
4: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
5: ใช่คร
0: ับ เล่นคู่กัน
5: เล่นคู่กัน
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
5: ก็แสดงนิดหน่อยคร
4: ับ แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่างเง
4: ี้
0: ยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
4: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
4: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
4: เราต้องทําที่เขากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
0: อ๋อเราต้องไม่คิดภาพเพิ่มเองด้วยเขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมคร
4: ับ ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
4: ใช่ใช
0: ่ตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
5: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เราอะ
5: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
5: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
5: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: คุณพ่อคุณแม
5: ่
0: เราอะ
5: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
5: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
5: ใช่ครับ
0: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
4: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
5: ใช่ครับ

0: ั่วไปครับ
1: ก็เป็นเด็กทั่วไป
0: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
1: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
0: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
1: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
0: ใช่ครับ
1: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
1: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
1: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
1: เช้าถึงเย็นเอาตังค์ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
1: ขอแม
2: ่แม่ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
1: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
1: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
1: ก็คือ
2: ไปทุกครั้ง
1: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
1: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
0: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
1: อืม
0: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
1: อ๋อแล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยครับก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผมครับ
1: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
1: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
1: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
1: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมาต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
1: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
1: ก็เลยเอามาใช้เพราะมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
1: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
1: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
1: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
1: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
1: เรารู้สึกว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
1: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
1: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
1: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
0: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูยิสุโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
1: ก็เลยมาเจอซัน
0: ใช่ครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
1: ับ อ๋อก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
0: ประมาณม
2: 2
1: โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
0: ตื่นเต้นมาก
2: ครั้งแรก
0: ตื่นเต้นมาก

โอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวฮะยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช
0: ่วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวกว่าจะอาบน้ำ
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไรก
1: ิน6 โมงตื่นมาวิ่ง
0: 6 โมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: จน
2: เดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัว1 เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมากเลย

0: เราโชว์ให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
2: ใช่ครับมันจุ่มเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
3: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
3: ้ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
3: ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
3: ี้ย4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นหมดเลยใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
1: ก็ฝึกครับเตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
3: ้
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
5: มันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยแต่ว่าสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยูสึมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยเลย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
3: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
3: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
3: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าตอนพอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ใช่
0: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆนะเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการ อยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ด
1: ีที่เรามีเป็นโรในใจเพราะจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันจะอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่กับความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก็
0: สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆนะครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงม
0: า
1: ถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
0: ันก็
1: ค
0: งดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี
0: ้
1: ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าคนมันไม่มันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได้
1: หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องแต่ว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมครับมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอดซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
1: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
0: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบตอนเด็กๆแค่ไหนครับ
1: มี ก็ไปดูสิเวลาละครละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องนะคะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
0: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆแล้วเด็กน้อยเต้นตาม
1: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่ามันไม่ควรหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
0: ก็หมายความว่าเด็กคนหนึ่งเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเลียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่มาเขากลายเป็นนักกีฬายุสุระดับประเทศอันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลัง
1: ชอบอะไร
0: แต่ละแบบ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่
0: จากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋ครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย็นนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์บอล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าเฮ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: สตาร์ท
1: มีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเฮ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิฮึชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเข้าสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
3: มาดีกันก็ได
1: ้เออชั่วคราวนะ
3: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทางถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
2: What is it?

unicorn. A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยเออพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกัน
0: เออพวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเออแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัธจันทร์กันเถอะเออนั่นดูนั่นอะไรเหรอWhat is it?
3: A uniform. A uniform.
2: โอ้โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
2: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
4: Oops.
2: งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะWhat is it?
3: An umpire. An umpire.
0: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองหอยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
0: เอาแล้วไงล่ะ

0: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะ กัน
1: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะ กันด้วยนะ
2: นั่นนะสิ
3: เห็นด้วยอ่ะ

0: วยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะอันนี
2: ้ What is it
3: An umbrella An umbrella
0: เขาสวยเนี่ยเรียมพอสนะ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
1: สงสัยคงจะเปียกมานะ
4: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: พวกเดียวกันทั้งนั้น
4: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
0: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
4: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
0: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
1: จบลงด้วยดีละ
0: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
1: ้นายเอกก็เหมือนกันน่ะ
5: ประทับใจ
1: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
0: และรู้จักอภัยนะครับ
5: กลับกันเถอะพวกเรา

0: It's a unicorn.
1: What is it?
0: It's a uniform.
1: What is it?
0: It's an umpire.

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Unicorn Good job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Umpire Good job

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้

ตรงกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระดาษสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

ามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่

0: จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลแอดเรสสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้

แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮ่าของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้ยเบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เหลือก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: แหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: เอาละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เอง
4: แล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: ผู้ตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เฮ้แหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
3: แม่จ๋า
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๋กล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๋ทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ้ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: กึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะท่านแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตกแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผัดตาดำๆเหมือนเบต้า
0: เขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
4: แถบเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: ฮะแล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
4: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็แปะลงไปก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
4: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมไก่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็

0: ทะลุป่อง
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
2: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ให้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะของใหม่พิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะเจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยเฮ้ยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาลายไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอลายนี้ลายนี้เออแล้วก็ลายนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผ

0: มาให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้ล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับ

เรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับนัดก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ย้อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาได้แบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นขุนพระอาทิตย์ย้ายนี่เดี๋ยวสิยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเ
1: ดี๋ยวอรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นายโอ้นาย
3: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
4: หนึ่งสองสามสี่
5: เด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
6: ฮะอะคุณโป
5: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็ก
4: ๆได้
0: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
6: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่า

0: ด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก็แล้วกัน
1: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวหรือคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะเอาละเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียว
2: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: โอ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะเย้เย้เย้บินได้จริงด้วย
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้น่ะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
4: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: ละหลานหลานปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานหลานต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
4: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
5: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
4: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าดูยังไงยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
4: งงเลย
2: ฮะนู่นนู่นมีปลาบินด้วยไหนไหนไหนขอดูด้วยสิ
5: บินได้เป็นไปได้ไง
4: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
3: เลย
2: น่ารักจังเลยอ่ะ
6: นี่พวกเราได้มาทัศนจรกันทั้งทีฉันว่าพวกเรา

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเราน่ะกำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานนี่ก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
2: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: คิดถึงไหนเนี่ยโอ้ยพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: แล้วตัวอะไรครับคุณปู่
1: ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมพัดขาจับลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณโป
1: แผนที่นี้ปูใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปูก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปูก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปูกับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคราเคน
2: กับตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปูใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุย

0: ันเลยเ
1: ฮ้ยงงงงงงง
2: เดี๋ยวครับคุณปู
0: มีอะไรเหรอ
2: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
0: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
3: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณโปเฮ้ย
0: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
3: ฮะแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
0: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชัง
2: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
0: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้อันเนี้ยนะ
2: พี่ผึ้ง
4: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
0: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
2: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
0: ยังงั้นหลงเหรอ
2: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
0: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
3: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไอ้หัวไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
5: กับดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
5: ครับ
0: ตามมาเพิ่ม
5: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
3: ใช่ย่อ
6: เบาเบาสิ
0: เบาหน่อย
3: โอ้โห
0: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
6: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานหลานพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะ
7: อย่าโกรธเลยดี
0: ือนะ
1: คุณพระแข็งใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขอนามัย
6: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
7: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
6: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
3: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
3: คนปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
7: คนปู
0: ่ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
6: อะไรล่ะครับคุณโป
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
7: ได้แล้ว

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษา1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือ

0: กับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่ทินาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณแม่บอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
2: ้รายการวัยที่ท็อปเทียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่ทินาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได
2: ้
1: พ่อแม่ต้องสู้สู้
2: ค่ะใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
2: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
2: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
2: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
2: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว
1: ่
2: าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
1: เชิญ
2: เลยค
1: ่
2: ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
2: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
4: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
2: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ตัวเองแบบนี้
4: ใช
5: ่ส่วนลูกชายก็จะเจ้าลมเวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
2: สวัสดีนะคะคุณหมอซี
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารัก

0: ของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาสหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
0: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคร
2: ับ พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: น้องอะไรคะ
3: ตาต้าครับ
4: ตาต้าสนป่ะ
3: ไม่สน
4: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
3: ไม่เอา
4: จริงป่ะ
3: ไม่จริง
4: เวลาตาต
3: ้
4: าโกรธ
3: เ
4: น
3: ี่
4: ยตาต้าทำย
3: ัง
4: ไงอ่ะ
3: ฉันจะทำยังไงกับฉันยังไง
4: เคยตีคนอื่นปะเนี
3: ่
4: ย
3: ไม่เคย
4: จริ งคนมาทำให้ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล
3: ่
4: า
3: ไม่ไม่ชอบ
0: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
2: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
3: ไม่เอา
2: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
3: เล่นอยู่
2: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
3: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไง
0: ฮะเนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
5: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
6: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว
0: ค
6: ืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
0: พิทักโลก
6: ประมาณนั
0: ้
6: น
0: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
3: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไงฮะ
2: โหมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
3: ไม่เอาเล่นอยู่
2: ไม่เอาปาไปกิน
3: โอ๊ยไม่เอาโอ๊ย
7: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
8: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
7: รู้สึกไงบ้างอะ
8: รู้สึกจะไม่มอง
7: แล้วงงไหม
8: งงเส้นเป็ด
7: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
8: ดีเลย
0: โอ้นี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
1: ค
0: ุณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
1: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ
0: ร
1: ู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
2: คุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรือแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
2: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างนี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
4: น้องอะไรคะ
9: น้องเพ้น
4: น้องเพ้นเป็นเด็กดีไหม
9: เด็ก
4: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
9: ไม่ดื้อ
0: มันใส่มา
9: ไม่จนมาดิน
0: ี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับ

0: นี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
1: ไม่น่าจะรอ
0: จะรอ

0: ล็อกคออ
1: ย่างนั้นเลยฮะ
0: ใช
1: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
2: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
3: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
2: เดี๋ยวเพิ่งเสียพี่แม่เก็บก่อนดูนาฬิกาก่อน
1: แล้ว
2: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
1: นาฬิกาด้วย
2: โอเคไหม
4: โอเค
2: โอเคโอเคแล้ว
3: โอเคแล้ว
2: โอเคเห็นเลขสี่นะ
1: ตกลงเรียบร้อยครับ
3: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
5: คุณหมอจีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
6: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยเนี้ยยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
5: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะส
1: ม
5: หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
6: ้
5: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
1: ไม่รู้เรื่องเน
5: า
1: ะ
5: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
7: บ้านหลิวสู้ชอบทำอะไรครับ
8: ชอบดูการ์ตูนอีกค่ะ
7: การ์ต
8: ู
7: นเร
8: ื่อง
7: อะไรอ่ะ
8: เควสทำให้หนูมีความสุข
7: แล้วถ้ามีคนมาปิด
8: แล้วก็โกรธ
7: ทำท่าไง
8: โกรธ

0: หมิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได
2: ้ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โ
3: อ้นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายแม่นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำสักครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลา
1: อันนี้นอน
0: ใช่ไหมต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าแกะดึงแรงแรงรอได้จริงๆด้วย
3: ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
3: คุณหมอขาอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: นะคะก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได้นะคะ
1: หลิวสู้รอแบบชิลมากถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรคะ
0: อิงอิงค่ะ
1: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างคะ
0: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
1: เราเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอ่ะ
0: ตี
1: ตีเลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไงอ่ะ
0: หนูเตะ
2: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยนี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
3: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้าง
4: เนี่ยแค่ขอบคุณไม่ได้เลยอ่ะ
3: คุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
2: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
5: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
2: ครับ
5: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
5: ใช่
2: แล้วก็เกรงใจด้วย
5: ใช่ใช่
2: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
6: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมเนาะได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
2: หน้าไม่ได
7: ้
2: หน้าไม่ได้อารมณ์ไม่ได้แต่มือหน้าไม่ได้เลยครับ
7: หน้าไม่แฮปปี้เลย
2: อย่าง
7: น
2: ี้
7: ไม่เต็มใจเลยนะคะ
2: กับคนแปลกหน้าฮะ
7: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
5: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
2: ่
5: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
0: ชื่อน็อตค่ะอ
1: ยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
0: ชอบประกอบของเล่น
1: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ประกอบรถ
1: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
0: โมโห
1: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
0: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
2: พี่น้องๆจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
3: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
9: ขอดูข่าว
10: ไม่เลย
3: น้องน็อตไม่เอาช่องข่าว
11: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน
10: ้องไม่ได้ไม่ได
3: ้ยังไงก็ไม่ให้
11: โอ
3: ้
11: ตีพ่อมีไม่เอาไม่ดี
3: นะเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
2: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
5: ค่ะ
2: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
12: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให้ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
2: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ

0: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
1: ไม่ต
0: ื
1: ่นไม่ยืนเลยนะจะหลับ
0: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
2: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีการเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
3: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
4: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
3: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอคะ
4: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
3: ้
4: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
3: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
5: ใช่แล้วครับ
3: พ่อแม่เนี่ยทำได้

0: ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันเช
2: ็ดใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องตีใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาแต่อย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จเขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการเนี้ยนะกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮ
1: ะ
0: คุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้
1: จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิค่อยๆทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาม่า
0: ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
1: อ๋ออย
0: ่
1: างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ัวน้องฉานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วเนี่ยคือเขาจะรู้มาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองแสนดาดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็น็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าลูกก็คงร้อนเหมือนเราอะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่อดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยหูแต่ว่าเดี๋ยว over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
2: อดทนแล้วก็
1: ใจเย็นค
2: ่
1: ะ
2: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลง
1: ค่ะ
2: เพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
2: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
2: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
3: เป็นคุณป้านะคะ
2: จ้ะ
3: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
2: ก็
3: จะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขา
2: ค
3: ือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
2: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
3: เด้ง
2: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
3: ใช่
2: ร้องว่าจะกินนม
3: ใช่
2: ป้าทำไงฮะ
3: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
2: แล้วน้องทำยังไงฮะ
3: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
2: ครับ
3: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
2: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
3: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
2: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
3: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้ยัง
2: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค้น
3: แค่นั้น
2: คุณหมอเชิญครับ
4: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
1: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
4: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
2: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
1: บาดเหนื่อยแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
2: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยนะเนี่ย
1: ใน
2: เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
2: ้ ม
1: ียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
4: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผัดกันเล่นนะคะก็คือผัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วย
1: ค่ะ
4: นะคะ
1: ก็ต้องสลับคิวกัน
4: สลับคิวกันเล่น
1: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
4: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
1: ด้วย
4: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
1: นี่ยังไงดีคะคุณหมอ
2: ครับ
4: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได
1: ้
4: อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
1: นะคะนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวอยวายได้มากขึ้นนะคะ
1: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
2: เล่นครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
2: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
4: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่า น่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่ค่ะ
1: อย่างนี้นี่
2: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
0: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
2: ้
0: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเบนเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
2: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะ
0: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
1: ให้เลย
2: เบนเทน
1: ให้เลย
2: ใช่ไหม
1: คะใช่ครับไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
2: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
4: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
2: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
5: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องน็อตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องน็อตดูหน่อย
2: บอกพี่
5: ใช่
2: ครับ
5: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
2: ชมเลย
5: ใช่สุดยอดแล้วน้องน็อตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่ไนท์เนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องน็อตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
2: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องน็อตก็ทำตามด้วย
5: ใช
2: ่ครับผม
1: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
2: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
4: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอารวาสหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำแทนความรู้สึก
2: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
6: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
6: ใช่คุณแม่เจ็บเขาด้วยอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
4: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่มั้ยเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
2: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
1: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
4: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบ ทันทีทันใดนะคะ
2: ยาใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะ
4: อย่าจับ
2: ไม่รู้อธิบายยังต้องแบบเฮ้ยยาจับเพิ่งยาอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่จริงๆห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าหย่านะคะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
2: พ่อคุณแม่มีฮะหย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
7: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกหย่าพี่ทรายเจ็บห้าม
2: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
7: อย่าทำพี่ทรายพี่ชายเจ็บ
4: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
2: ค
4: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
8: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
4: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
8: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
2: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
4: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
8: มาดูประโยคนี้ค่ะ
2: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
8: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีขา
4: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
2: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
4: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวอยหรือดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
2: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
4: แอบ
2: ค
4: ิดแค่นี
2: ้แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านนั้นแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
6: ่มีหลายครั้งที่อิงๆมักจะพูดไม่พอกับยายๆก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
2: ี้
6: ย
2: ไม่น่ารักเลย
6: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
8: ้
6: ย
8: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
4: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยไม่ด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กัน
8: ค่ะ
4: นะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
8: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
2: บ่อยๆนั่นเองครับ
8: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
2: ่
8: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
4: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
2: ครับ
8: ก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
4: ใช่ค่ะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
9: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
2: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
9: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้น หนูจะทำอย่างไรครับ
8: ได้ไหมคะคุณหมอคะแบบนี้
4: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
8: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
4: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
8: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากคร
8: ับ ขอบพระคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
8: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
8: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
8: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเล็กแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดทีๆเล็กๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆ

0: เพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตามชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
4: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
4: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
4: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: โอ้ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอ่ะ
4: 16ครับ
0: 16
5: 16
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
4: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
4: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
4: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
4: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็จะแยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
5: ก็เป็นคู่กัน
4: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
5: ใช่คร
0: ับ เล่นคู่กัน
5: ใช่ครับ
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
5: ก็แสดงนิดหน่อยคร
4: ับ แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอะไรเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเก็บคะแนน
4: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
4: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
4: เราต้องทําที่เขากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิดเพิ่ม
0: ท่าอ๋อแล้วต้องไม่คิดท่าเพิ่มเองด้วย
4: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
4: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
4: ใช่
0: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
4: ่ได้ถ้าแชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เรา
5: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
4: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
4: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม
4: ่
0: เราอ่ะ
5: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้นี่อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
5: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
4: ใช่ครับ
0: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
4: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
5: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่หนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างก็เลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยใช่เด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันล่ะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้าถึงเย็น
2: เ
0: ช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเนี่ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลย
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อยด้วย
0: ก็คือ
2: ไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนในร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมาก
0: อืม
1: ใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: อ๋อแล้วทางสันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยครับก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผมครับ
0: เอาตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยได้บ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไปครับ
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เหวี่ยงหมัดสเปซสปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้ห้องมันเป็นถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่ครับมันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับนี่ผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมาค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมาลุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
0: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
0: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้านี้ครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึ
0: กครับ
1: โค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครับครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
1: ประมาณม
2: 2
1: ประ
2: มาณนั้น
0: ครับม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตื่นเต้นมาก
2: ครั้งแรก
1: ตื่นเต้นมาก

0: ก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนเราต้องฝึกถี่แค่ไหน
1: ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์ได้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวกว่าจะอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไร
1: หกโมงตื่นมาวิ่ง
0: 6 โมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเร
2: ื่อ
0: ยๆ
2: จนหนึ่งเดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัว1 เดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมาก

0: ที่เราโชว์ให้ดูอ่ะตอนเราชกอ่ะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
1: ใช่คร
2: ับ มันโดนเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
2: ต้องรับให้ทัน
1: แค่สะกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสะกิดแหละจริงๆแล้วอ่ะตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดน
2: ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี้ก
0: ็อ๋อก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเง
2: ี้ยแต่ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
2: ี้ย4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
2: ต้องฝึกกับ
1: เตะท่าเตะอะไรเงี้ยครับท่าเตะท่าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าอายุสื่อเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
2: ้ครับ
0: ยูโดก็ต้องรู
1: ้ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได้
1: ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรอย่างเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
4: มันค่อนข้างอันตรายแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยสามารถสำคัญไหมสำคัญระดับนึงแต่ว่าดีสุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกว่าการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยื้อสื่อมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
2: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้ถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
2: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนอยู่เฉยเราก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: จนกว่าเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว

0: ช่ครับ
1: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
2: ถูกต้อง
1: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
2: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
1: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
3: คอยบอกเทคนิคอะไร
2: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
1: อ
2: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
1: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
2: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
1: ใช่เพราะว่าต่อยแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียง
3: แต่เอา
1: จ
3: ริง
1: ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
2: ใช่
1: แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงปัญหานี้กันครับ

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการ อยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที
1: ่ดีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นนะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี่ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: แปลว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆถูกไหมครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตกไปตกมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบเป็นอย่างเขาม
0: ันก็
1: ค
0: งดี
1: ถ้าเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมชื่อว่าน่า
1: จะเยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อน อะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องแต่ว่าพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็นนะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่นมันเป็นจังหวะคับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอด
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าคร
1: ับ ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอตแทกเขาแล้วเขาแอตแทกแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
0: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบต่อเด็กๆแค่ไหนครับ
1: มี ก็สิเวลาละครละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นงั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้ว
0: อยากร้อง
1: แล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
0: ไม่เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆเด็กน้อยแบบ
1: ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่ามันไม่ควรหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
0: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬายุโรปสู่ระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของการความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหม มันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปเป็นไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีเวทมันมีที่ที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแบบ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออ้อยครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยคร
1: ับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: ตา
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
3: มามามามาดีกันก็ได
1: ้ชั่วคราวนะ
3: ฮะ
1: เฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?
2: A unicorn.A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรทราบโปรทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วย
2: พวกเธอก็มีบัตตี้นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
3: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
3: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัฒจันทร์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอWhat is it?
4: A uniform. A uniform.
3: โอ้โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
3: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมันแล้วอ่ะOops. งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ
0: What is

0: 菜耶。An umpire。
1: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินแข่งขัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองเฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
1: อืมเอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
2: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะ
4: นั่นนะสิ
1: เห็นด้วยอ่ะ

0: สวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี
2: ้ What is it
3: An umbrella An umbrella
1: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะแน่นอนอยู่แล้ว
0: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
1: สงสัยคงจะเปียกมานะ
4: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: พวกเดียวกันทั้งนั้นน่ะ
4: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
0: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
4: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
0: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
1: จบลงด้วยดีละ
0: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี้
1: ไม่เอกก็เหมือนกันน่ะ
0: ประทับ

0: It's a unicorn.
1: What is it?
0: It's a uniform.
1: What is it?
0: It's an umpire.

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella? Unicorn. Unicorn. Good job.
0: What is it?
1: Uniform? Umbrella? Umpire. Umpire. Good job.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษา

0: าปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนอะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศครีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้

ไอ้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

พันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาพบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแตะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลsonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮ่าของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนเรา

0: เอ้ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: ชื้อเบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้ยเบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะยักเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
4: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
4: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นภาพเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
4: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดเพิ่งจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
4: ผู้ตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เย้แหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
3: แม่จ๋า
4: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: นี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องยิ้มพรมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งนายก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย

0: ล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
1: ฮ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยล่ะครับ
0: ถ้างั้นกุ๊กว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
2: เอ๊ทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
0: 3,500 ค่ะ
2: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
0: ก็มันอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
2: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
1: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
2: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
1: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
2: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
0: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผัดตาดำๆของเบต้าแมน
1: ผัดเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
0: ผัดเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
1: แล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
0: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็แปะลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
1: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
0: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมไก่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสับบ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
1: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: แค่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะของใหม่พิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะเจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยหอยยักษ์พวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบเตอร์แมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาลายไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สอนศิลป์ไหน
1: สุดุอื้อห
2: ือสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: คร
2: ับ อ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
4: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึง
2: ปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับ
4: นักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับ

เรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่ตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหนนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรง ก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นเห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เวกกี้

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: อะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานซืนชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเดี๋ยว
1: อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นายโอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
5: หนึ่งสองสามสี่ห้าแอดกันหรือยัง
6: เด็กๆจ๊ะหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: คุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้มีจ้าเด็ก
2: ๆได้เลยค่ะ
9: เราไปเล่นกันต่อครับ
0: มาโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
8: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
2: เย้ใจเย็น
4: ใจเย็น
0: เอาละเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียว
4: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ
10: ิ๊บโอ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
4: ้น่ารักมาก
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลนะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: กล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากอ่ะเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
4: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
5: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
4: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
6: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
4: งงเลย
2: ฮะนู่นมีป้าบินด้วย
6: ไหนขอดูด้วยสิ
5: บินได้เป็นไปได้ไง
4: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
3: เฮ้ย
2: น่ารักจังเลยอ่ะ
6: นี่พวกเราได้มาทัศนจรกันทั้งทีฉันว่าพวกเรา

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานนี่ก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
4: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: คิดถึงไหนเนี่ยโอ้ยพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู่
1: ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเฮ้ยเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณโป
1: มาแผนที่นี้ปูใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปูก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปูก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปูกับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคราเคน
4: ตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปูใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โหสุดยอด
1: ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้ฮ้ยงงงงงง
0: ฮะเดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
2: แล้วแบบนี้พวกเขาจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก็ได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
2: คร
1: ับโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: อ๋อคุณผึ้งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู่
1: พวกเราก็ลองเข้าไปดูกัน

0: เลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
1: เฮ้ย
2: พวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
0: ตามมา
4: คลิม
5: ข้างหน้าคือท่านสมบัติแล้วล่ะ
6: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยย
7: อเบาๆสิ
0: เบาหน่อย
8: เงิน
0: ทั้ง
8: น
0: ั้
8: น
0: นั่
8: นไม่ได้ค่ะราชาโอ้กาแฟดำกันดีกว่า
0: ฮะนั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
7: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลานพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธกันเลยดีกันนะ
8: คุณพระแค้นใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าเป็นแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอันตราย
7: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
9: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
7: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
2: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดี
8: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
2: คุณปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
1: คุณปู่
0: จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมล่ะ
7: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
1: ได้แล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen Xเจน Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้น oh. ในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับนิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาล่ะมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: จีจี้ไฟติ้ง
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
4: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำอะไรทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูแล้วไหมเคยดูแล้วมั้งไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ค่ะไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเรียนดีอ่ะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
5: สวัสดีครับ
6: พวกเรามาจาก
7: ทีม
8: เมกะดีนานครับ
1: คือพวกเราตัวเล็ก
5: แต่ผม
1: ใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ก่อนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
6: จะได้ดีนานๆนี่คะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
6: ๊
0: บ
6: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
6: ใช
0: ่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
6: ส
0: องคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
6: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
6: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
6: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
6: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
6: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
6: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
1: ค่ะนิดเดียว
6: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้าหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
1: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
1: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
6: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
6: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
6: ก็มีอะไรบ้างคะ
1: มีกอล์ฟค่ะ
6: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อ่ะลูก
1: 70ครับ
6: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
1: ครับ
0: 270
6: แล้วทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
1: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
6: ลอง
0: นี่เดี๋ยวปึ๊
6: บอย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ปึ๊บ
6: โอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
6: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
7: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
8: พ่อครับ
9: ครับ
8: ท่านซันขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
9: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
8: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
9: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
8: มีจริงๆในเกมครับพ
9: ่ออ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
8: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
9: ่อครับ
8: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
9: หืม 20,000 สันซันสันซันรู้ไหม 20,000 น่ะสันซันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
8: เพราะมันสนุกครับ
9: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
8: ถ้าชนะซันซังก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
9: ้
8: ซันซังก็อยากจะแก้มือใหม่
9: อ่ะงั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
5: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
8: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
5: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
8: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
5: ่อแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
8: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
5: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
7: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หู Cyber ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกกัน A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
10: ว
0: ้
10: าว
0: อุ๊ย AA
11: BB
0: เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
6: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ

0: ื่น
1: โอ้โหเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
0: ่คิดได
1: ้เออตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกพ่อเอครับเหมือนคุณแม่เลย
2: พัน

0: เคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่องเอไห
1: ม
0: เคยฮะเคยไหม
1: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
2: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
1: ไม่ครับมีเยอะเลย
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
2: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
2: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
2: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
1: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ
0: ่
1: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให
2: ้พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
2: หน
0: ู
2: พูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
1: หนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าป้าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
1: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
2: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
1: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
1: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
1: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
1: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
1: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
1: ที่ไทยครับ
0: โอ้ดีนะถ้าเกิดเป็นที่จะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
1: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
0: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
3: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
3: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
3: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
3: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
3: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
3: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
4: ใช่
3: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
3: ใช่ค่ะ
0: เราฟรีอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอปRobloxเราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
3: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหร

0: เวลาเราเครียดเราทำไมเครียด
1: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
2: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
2: เอาแล้วอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: หนูอยากเป็นพิธีกร
2: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
2: ัง
1: ไงด
2: ีก็ชอบพูดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉาดฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉาดฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
2: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
2: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
3: B ค่ะ
2: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
4: ผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
5: ครับ
4: ผมแค่อยากได
5: ้
4: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
5: ม
4: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
5: อ้าว
4: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
1: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
2: นั่นนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีม GG Fighting แม่เล็กและน้อง GG ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อ B คราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีม GG Fighting นะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีม GG Fighting นะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
3: ตลอดค่ะ
2: เฮ้ย
3: เฝ้าตลอด
2: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
1: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
2: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
2: ครับ
1: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
1: ใช่
2: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกัน
1: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อย

0: แล้วก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ต้องทำให้ดีตลอด
1: จีจีโตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
2: ค่ะ
1: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
2: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
1: ม
2: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
1: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
2: ตลอดจนโตเลยค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทางแม่นุ่นกับน้องดีนาล่ะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
1: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
1: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
1: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: มีค่ะ
1: ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
1: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
3: อะไรบ้างคะ
1: เล่นอย่างเช่น
4: แบบตีเล่นของเล่นครับ
1: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
1: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
1: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยไหม
3: ตีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
1: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังไหม
3: จริงจังไหม
1: จริงจังว่าเออสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
3: ดินทัศน์สู้ได้ไหมคะ
1: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ
3: ์เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
1: เวลา
3: ใกล้ๆแพ้
1: ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อไป
1: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
1: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
1: แรงไหมครับเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
1: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อใช้กฎกติกานี้ถ้ามา
3: ทำโทษให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
1: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างก็ใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมมั้ยจ้าดีนานพร้อมนะจิจิพร้อมไหม
4: ค่ะ
1: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: เอา
1: เลยครับ ตอนนี
2: ้
1: น้องเร็วมากครับ
5: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่แม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: เราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่ง

0: เลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
3: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์รักกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
4: สมค่ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
5: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
5: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โห
7: สวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
5: ใช่แล้ว
8: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้ชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีก1ท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรี

0: นฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอมอาจารย์หมอโอหญิงได้นะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอค่ะขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเตรียมไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนหรือไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลก
1: ัน คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฟือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยถ้าอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยา แก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
3: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรค่ะ
3: จำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
3: ค่ะนะคะยังไงคุณธนชดนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมีย
2: าหรือมีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
2: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันนี้อาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
2: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
3: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีละบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหม อายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
1: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้แล้วมะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมีอยู่ที่17ถึง70ปีค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
1: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
3: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
2: นิดนึง
3: โอ้นะคะ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
3: ับ แล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับอายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
1: เหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
3: ะ
1: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ย บางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็น

ที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะ

0: เราบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมก็ถามคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมุติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันท
1: ีนิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าอาการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับ ผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนคนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะคะโอ้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมาก
2: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะไม่ได้
0: ไม่ต้อง
2: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบ เด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะ ถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่า ถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
0: เจ้าหญิง
2: หรือเป็นแบบคนขายของแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยเหมือนกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายนึงทำให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เขามาช่วยดูว่ามันอาจจะต้อง

0: ครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
1: ค่ะคุณวิบูลนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
0: ะ
1: ต้องไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
2: ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะเป็นอันตรายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหรือเป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51สูง151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
3: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
1: ค
3: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับขยับอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
1: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนแต่อาการยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
3: คือถ้าสมมุติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหรือว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
3: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเลายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆ ากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
2: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
1: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
2: ก็รอใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
1: ค่ะฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ยคะอาจารย์โอ
3: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
1: ้
3: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
1: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
3: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
1: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
3: อาจจะปวดหลังด้วย
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
1: วันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอเนี่ยแหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกเนี้ยถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
2: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแหละว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะ นี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะ

0: เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำอีกค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
1: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดไออ่ะมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติสัมผัสใกล้ชิดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงคนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
0: ลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างเนี้ยคือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
0: คะ
1: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติโซนที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทน โดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ในต่างประเทศนะคะจันโอ
0: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีใบไม้ผลิจริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆท
1: ี
0: น
1: ี้
0: คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็

0: การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยพ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นได้เลยไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี้ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
1: ้
0: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ๋ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีนึงอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
1: อันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
0: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
1: ก็เป็นใช่ไหมคะ
0: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
1: เรากลัวแดด
0: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
1: อยู่ในตึก
0: ไม่ได้ออกกายอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
1: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาหรือดีขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากสมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะ ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟอะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้มาที่สั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบมันดึงดูดความสนใจเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากอันนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะออกมาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค่ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมีคุณหมอที่ดูแลด้านนี้
0: ก็พบกับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะยังไงขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอนานะคะคุณอนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์โออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามของคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูว่าลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าเขาไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วๆไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก็อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของเราเองไหมหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: โอ้อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะครับ
1: อันนี้คือรักษาไทรอยแต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนมันจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกันอ่ะ
0: ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไปก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ย ก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ย

0: ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
2: แล้วคอก็จะแห้งผากมากเลยนะคะ
1: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
2: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธภาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
0: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีเหรอครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะกระดูกปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมันโดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยเป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
2: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
1: น่าจะอะคอกเซีย
0: ใช่ไหมคะอะคอกเซีย
2: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพอริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
0: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพอริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก5ถึง30นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
2: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะจันโอ
0: ปวดที่แขนนะคร
2: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่
2: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี้
0: ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
2: ค่ะส่วนอีกคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
0: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกในสันหลังเนี่ยคด
2: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
0: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
2: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
0: ใช่ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
2: ค่ะ แล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูกสองนะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย นะคะถามว่าปัญหาเนี้ยจะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักอะไรเงี้ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ้ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
1: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะครับเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
2: น้อง
1: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องเพราะฉะนั้นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
2: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอยู่
1: เด็กที่มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่อิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างนี้อันนั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วมันทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
2: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้มีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
0: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
2: ไม่ถือว่าที่
0: ฝ่ามือนะคร
2: ับ ฝ่ามือนะ
0: ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆนะครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานาน มากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บป่วยของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะ
0: ขอบ
2: คุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการลัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะ

คะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือเ

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ไป
1: แม่อ่านหนังสือสะนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

0: ปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มานี่แล้วมานี่แล้วครอบครัวกระต่ายมานี่แล้วอ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุเมธชาญสม
0: รนะครับรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2สามนะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องเขาปั้นนะครับตอนนี้น้องเขาปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องเขาปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าเขาปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
2: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: อนนี้นะครับน้องๆที่นี่หลายคนเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยานอวกาศจอมขวัญทำไข่ดาวดาวแตกหุ่นเนี่ย
0: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมป่วนทำลายดาวดาวแตกเลย
2: ดาวที่แตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
2: จรวดยาน
1: นี่
2: คนที
1: ่นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: เรานี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่มีดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดด
0: หนึ่งหนึ่งอยู่บนดาวนะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับ ไปดูว่าม
2: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้นะฮะที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็น
0: โลกนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่สองของเราหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
2: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
2: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศพอดีมันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
2: ถูก
0: อ๋อแล้วไงอีกครับ
2: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ใส่ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนี่ก็คือแสงที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
2: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
2: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
2: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆนะครับ ของน้องข้าวปั้นนะครับปรบมือให้น้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือด้วยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออแกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เป็นนกยักษ์อะค่ะ
0: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
3: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้อะค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
3: แล้วก็มาเอางูปอนตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
3: นก
0: ยักษ์แล้ววงกลมนี้ล่ะครับ

0: ลูกบอล
1: ลูกบอลนะครับ
2: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
1: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
2: ก็เนี่ยคนไม่เคย
1: อะไรอันนี้อะไรอ่ะอะไรครับ
2: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆค่ะหนูจินตนาการมาเอง
1: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
3: กระต่ายกับกบน้อย
1: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
3: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
1: แต่ไม่นี่กระต่ายใช่ไหมครับ
2: แล้วกระต่าย
1: แล้วไหนกบน้อยกบน้อย
3: กบก็ตามกระต่ายไปดู
1: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
3: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
1: ี่เป็นขาน
3: ี่ตัว
1: นี่ตัวแล้วอะไร
3: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
1: อ๋อนี่หัวนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อย ต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอาลุกขึ้นมาเลย
2: ลุกขึ้นมา
1: น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
4: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
1: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อชี้ให้ดูหน่อย
4: ผีเสื้อค่ะ
1: ผีเสื้อครับ
4: เห็ด
1: เห็ด
4: บ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
1: ดวงอาทิตย์
4: ก้อนเมฆ
1: ก้อนเมฆมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้หนึ่งเส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
4: ดอกไม้
1: ดอกไม้นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
4: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
1: ่
4: ะ
1: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธุ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาล

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดสดร้อนร้อนเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาด

าเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้า

แล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมิโซะใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบฟองแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆอย่างเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับเราก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะ

0: วางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนงะงะงะชะงะงะชะงะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋า

0: พ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสารานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม

คม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นาทีราชินีกุลบุญนาคสำนักงานกองข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะ

จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิบวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักในพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่มใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่มใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหาร

ปรุงสุขจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางนิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อก็แล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้

0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
2: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่ง
0: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
0: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ศิลปินนักเปียโนเวลาเขามาทัวร์ต่างประเทศเขาก็จะเอาช่างแต่ละประเทศไปเป็นสวีทให้แล้วก็บางคอนเสิร์ตเนี่ยนักเปียโนไม่สามารถที่จะเล่นจบคอนเสิร์ตได้เพราะช่างทำเปียโนไว้ไม่ดีที่เอาเปียโนมาแล้วก็ผมไปปรับให้ที่มีชื่อเสียงมาประเทศไทยก็อย่างสตีวี่วันเดอร์ครับ

ถ้าพูดจริงๆแล้วงานที่ภูมิใจมากที่สุดที่สนใจนะครับภูมิใจทุกครั้งอะครับหลายท่านครับระดับโลกทำแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชมแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดคือตอนไปทำที่เวียงจันทร์ไปทำให้ศิลปินมิสเตอร์ทีโอลิเย่ซึ่งเป็นแสดงคอนเสิร์ตที่เวียงจันทร์แล้วผมไปปรับเป็นโนให้พอท่านเล่นจบเนี่ยท่านเรียกหาเราเป็นคนแรกซึ่งไม่สนใจบุคคลท่านอื่นเลยเรียกหาเราเพื่อแสดงความขอบคุณว่าเราทำโนให้เล่นออกมาแล้วดีและจบคอนเสิร์ตอย่างสวยงามอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้จากการตั้งใจทำงานของเราที่เราทำให้ได้มาตรฐานที่เราเรียนมา

การเป็นช่างนี่ในส่วนตัวเนี่ยชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราเรียนจบปวสอิเล็กทรอนิกส์ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยดังนั้นอาชีพแรกในบริษัทสยามบริการคือซ่อมอิเล็กทรอนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราชอบอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าบริษัทมีอาจารย์มาจากญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูซูกิมาสอนและเทสช่างเปียโนเพื่อคัดเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผมก็เลยสมัครเพราะว่าเราซ่อมอิเล็กทรอนมานานๆแล้วเราเข้าใจระบบรู้ระบบหมดแล้วเนี่ยชักเริ่มเบื่อทำให้เราอยากเรียนรู้ว่าเปียโนเนี่ยมีอะไรดีผมก็เลยต้องเลือกเอาระหว่างเปียโนกับอิเล็กทรอนิกส์ความแตกต่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออิเล็กทรอนกับเปียโนคือเครื่องดนตรีอะคูสติกที่เรียกว่าดนตรีธรรมชาติเนี่ยกลไกการทำงานต่างๆเนี่ยจะคนละระบบเปียโนเป็นระบบเมคานิกเป็นกลไกธรรมชาติทั่วๆไปแต่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเครื่องผลิตความถี่มาจากวงจรไฟฟ้าจะแตกต่างกันเลยที่อาจารย์มาสอนนั่น7วันก็เรียนทั้งหมด10กว่าคนสรุปก็คือได้รับเลือกไปมีผมกับเพื่อนตอนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นความสามารถที่เราทำงานเนี่ยมันผ่านจูเนียร์คอร์สเขาอาจารย์ก็เลยให้สอบก็สอบผ่านจูเนียร์คอร์สก็ต้องเรียนซีเนียร์คอร์สต่อจบซีเนียร์คอร์สมาก็สอบผ่านแต่ว่าเพื่อนกันด้วยระยะเวลาที่ไม่ครบ3เดือนคือไม่ครบคอร์สของเขาเนี่ยเพื่อนก็เลยสอบไม่ผ่านเราโชคดีที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการฟังเสียงจากที่เราเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กมันทำให้หูเราแยกแยะเสียงได้ดีกว่า

โดยใช้หูเป็นการฟังเสียงโดยใช้หูอย่างเดียวซึ่งมันก็จะยากไปอีกขั้นหนึ่งแต่ระดับซีเนียร์ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับที่จะมาจูนระดับแกรนด์เปียโนขึ้นไประดับแกรนด์เปียโนเนี่ยสเกลทางด้านดนตรีคือเรื่องเสียงเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นการผิดเพี้ยนเนี่ยจะนิดหน่อยก็จะฟังออกแล้วเมื่อจบจากญี่ปุ่นแล้วกลับมาทำงานได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งทางบริษัทก็ทำมีนโยบายที่จะให้ผลิตช่างผมก็เริ่มสอนช่างเมื่อปลายปี28เมื่อทำงานมาถึงจุดหนึ่งในบริษัทเนี่ยจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอย่างที่เราต้องการผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำเปียโนโดยเฉพาะเพราะว่าผมเสียดายความรู้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็จะเสียไป

หลักยึดถือในการทำงานก็ซื่อสัตย์สามารถและขยันนะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และเราไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็ถ้าเราไม่ขยันไม่อดทนนะงานเราก็จะไม่ดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดที่นักเปียโนระดับโลกเขายอมรับก็เพราะว่ามาตรฐานการทำงานของเราที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็มาตรฐานเดียวกันเนี่ยคนที่รู้จักก็จะให้การยอมรับและไว้ใจการทำงานต่อวันของผมเนี่ยจะรับงานเต็มที่ไม่เกิน2งานแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเหลืองานเดียวเพราะว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำแบบสบายๆรีบทำมันก็จะไม่งานก็จะไม่ค่อยดีถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องการเงินให้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยมาตรฐานการทำงานก็จะตกต่ำลงเหมือนเราเปรียบเขา

การดำเนินธุรกิจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเปียโนเนี่ยยากง่ายเรื่องของงานเนี่ยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าทำเองเนี่ยมันได้อย่างที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก็คือเราต้องการสร้างผลงานให้ดีที่สุดตามที่เราเรียนมาคนที่เรียกใช้บริการเราก็จะเป็นนักเปียโนมือระดับอาชีพเป็นอาจารย์มืออาชีพซึ่งจะรู้จักแล้วก็เชื่อถือและไว้ใจเราซึ่งชื่อเสียงก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักเพราะว่าครูอาจารย์สอนเปียโนต่างๆก็จะแนะนำลูกศิษย์ก็จะแนะนำต่อๆกันไปจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

การตั้งด้วยเครื่องนี่นะครับซึ่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความละเอียดในการวัดเสียงเนี่ยมันก็ไม่ 100% มาตรฐานของช่างจูนที่ใช้เครื่องวัดจะได้แค่ 80% กว่าสำหรับเด็กๆไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักเปียโนมืออาชีพไม่โอเคยังเพี้ยนอยู่สำหรับเขาการตั้งเสียงด้วยหูเนี่ยสเกลทางดนตรีคู่เสียงทางด้านดนตรีเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็เข้ากันได้เกือบ 100% คือ 90% กว่านี่คือความแตกต่าง

ผมใช้คำว่าปรับเสียงทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าจูนที่จริงแล้วการจูนหรือการตั้งสายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปรับเสียงการปรับเสียงเปียโนที่ผมหมายถึงก็คือการปรับตั้งสายเรียกว่าทูนนิ่ง2ก็คือการปรับกลไกเรียกว่าเรโคเรชั่นการปรับแต่งเสียงเรียกว่าการไวซิ่งรวมทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าปรับเสียงเปียโนทำให้เสียงเปียโนเพราะไม่เพราะเนี่ยไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ตั้งสายอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่2จะประกอบด้วยการปรับแต่งกลไกอย่างเช่นยกตัวอย่างหัวค้อนนะฮะถ้ามันเคยข้อสายตรงแล้วพออากาศมันชื้นมันแห้งไม้มันหดมันเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคาะเบียดๆไปได้นิดหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละแล้วก็การไวซิ่งก็คือหัวค้อนสักหลาดที่ทำจากขนแกะเนี่ยพอมันเล่นไปมากๆมันแข็งขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะไม่เพราะละดังนั้น2ส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องเสียงมากถ้าเราทำครบ3องค์ประกอบก็คือทูนนิ่งเรโคเรชั่นและไวซิ่งเสียงเปียโนก็จะออกมาได้ไพเราะแล้วก็กลมกลืนกันจะมีคุณภาพของเสียงกับความปราณีตละเอียดอ่อนในเรื่องของกลไกเนี่ยจะน้อยกว่าแกรนเปียโนดังนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเวลามันจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ค่อยชัดเจนสำหรับคนที่ไม่ชำนาญในการฟังแต่ถ้าแกรนเปียโนเนี่ยจะมีกลไกที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าแกรนเปียโนเนี่ยมีเสียงที่ดังกว่าดังนั้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดเจนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือวัตถุประสงค์ในการออกแบบกลไกของเปียโนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาเนี่ยก็เพื่อให้การทำงานของกลไกเนี่ยเร็วที่สุดเพื่อให้ตอบสนองนิ้วของเราตามนิ้วของเราเลยนิ้วเรากด10ครั้งค้อนก็จะต้องเคาะสาย10ครั้งแต่เปียโนอัพไรท์เนี่ยเล่นรัดถ้าเราปักไม่ดีเล่นไม่ดีเนี่ยกด10ครั้งมาจะดังแค่8ครั้ง7ครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนแกรนเปียโนเนี่ยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเนี่ยมันก็เลยทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็การออกแบบก็เลยประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า

ิโนของลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางบ้านไม่เคยรักษาปิโนเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมมากเป็นพิเศษเช่นมีน้ำเข้าหนูเข้าไปกัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูเป็นกรณีไป

นั้นคือการดูแลเปียโนในเบื้องต้นก็คือ1ดูแลทำความสะอาดภายนอกคีย์บอร์ดก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนภายในเนี่ยก็เรียกช่างเปียโนที่เป็นช่างจริงๆเนี่ยไปดูแลปรับแต่งแล้วก็ทำความสะอาดปีละครั้งอย่างน้อยแล้วก็ควรจะต้องดูหนูแมลงสาบในเปียโนหน่อยว่ามีไหมแล้วก็แมงกินผ้าซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นตรงนี้เราต้องป้องกันโดยใช้กระบูลเอาไปแขวนด้านในส่วนการระวังรักษาอื่นๆเนี่ยก็อย่าให้น้ำหกอย่าเอาของไปวางบนเปียโนมันจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะทำให้สีเปียโนเสียได้เพราะว่าเปียโนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นเนี่ยมันจะทำให้เปียโนเสียงเพี้ยนดังนั้นอย่างน้อยนะ6เดือนก็ควรจะให้ช่างไปดูถ้าเราไม่เรียกเลยเนี่ยจะชินอยู่กับเสียงเพี้ยน

การเลือกซื้อเปียโนก็มีอยู่2ประเภทนะครับเปียโนใช้แล้วกับเปียโนใหม่เปียโนใหม่เนี่ยเลือกไม่ค่อยยากเพราะเขามีตัวอย่างให้เราได้ไปลองเล่นดูแล้วเราก็ไปลองเล่นดูว่าเราชอบยี่ห้อไหนหลังไหนซึ่งเปียโนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกต้องไปลองเล่นก่อนทีนี้ถ้าเปียโนประเภทใช้แล้วสำคัญระดับแรกเลยต้องไปลองแล้วต้องไปดูไปเปิดดูข้างในหน่อยว่าสภาพมันโซมไหมมันเก่ามากไหมและเสียงมันเป็นยังไงแต่สำหรับเปียโนมือสองเนี่ยจะยากในเรื่องของการแยกแยะเสียงว่าเปียโนที่เสียงดีเป็นปกติกับตัวโครงสร้างของที่มีปัญหาเนี่ยเสียงมันจะไม่เหมือนกันคนไม่ใช่เป็นช่างเนี่ยจะฟังไม่ค่อยออกเพราะมันมีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความกังวลเสียงไม่เท่ากันเพราะว่ามีเปียโนมือสองนี่มันจะเราจะไม่สามารถแนะนำให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ค่อยดีคือ 50% เนี่ยเปียโนมีปัญหาเข้าถึงขายออกมาและส่วนที่ไม่มีปัญหาคือลูกค้าเขาขายเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็มีแต่ว่าเราก็ต้องไปเลือกหาเอา

คนที่อยากเป็นช่างเปียโนเนี่ยควรจะชอบในการเล่นดนตรีเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของการปรับเสียงเปียโนได้ดีดนตรีสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญจะช่วยพัฒนา IQ แล้วก็ EQ ทำให้การเรียนอื่นๆหรือเรียนวิชาสามัญทั่วไปเนี่ยจะสามารถเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นเนี่ยพ่อแม่เด็กเขาให้เรียน

การทำงานของช่างเปียโนเนี่ยในหลักการแล้วซ่อมไม่ยากแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมคานิกเนี่ยการเรียนรู้ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ว่าทำให้ดีทำยากกว่าเพราะว่ายากในเรื่องของความเป็นศิลปะด้านความละเอียดอ่อน

อายุการทำงานในอาชีพนี้ของผมก็เริ่มตั้งแต่ปี28จนปัจจุบันก็30กว่าปีละความฝันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากมีโรงเรียนสอนช่างเปียโนอยากผลิตช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าบ้านเราไม่มีสถาบันสอนโดยตรงช่างเปียโนเทคนิคที่เรียนมาจริงๆเป็นเรื่องเวลาเนี่ยปัจจุบันก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะแต่ว่าใครจะทำผลงานออกมาครบถ้วนอันนั้นก็แล้วแต่บุคคล

ิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขที่สุดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเราก็จะนั่งดูว่าเขาเล่นออกมาแล้วดีไหมโอเคไหมหมายถึงเป็นโอที่เราทำกันนะเราก็จะคอยแก้ไขถ้าศิลปินยังอยากจะให้ปรับแต่งเพิ่มเติมนักดนตรีนักเปียโนเนี่ยหน้าที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยท่านก็จะมีความสุขหลังจากที่แสดงเสร็จ

เพราะเราก็ถือว่าได้ความสุขได้รับความสุขจากความสุขของที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยมันเหมือนกับปิดทองหลังพระครับเป็นความสุขที่หาไม่ได้แล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีความสุขแบบไหน

แล้วก็ยังอยากจะเป็นนักดนตรีเมืองเขาเหมือนกันคิดถึงแล้วก็อยากจะเล่นอยู่เสมอครับแต่ในที่สุดก็ย้อนมาถึงดูตัวเราเองว่าเราทำอาชีพเนี้ยเราทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วเราเหมาะที่สุดแล้วเราก็มีความสุขที่สุดแล้วที่จะอยู่ในจุดนี้มากกว่า

ก็เรื่องดนตรีเนี่ยอยากจะบอกผู้ใหญ่ในบ้านเราครับให้เห็นคุณค่าและความสำคัญการเรียนดนตรีอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันช่วยพัฒนาสมองคือพัฒนา EQ IQ ให้กับเด็กๆดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยคิดได้คิดเป็นแล้วก็ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยเด็กๆก็จะขาดโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นอยากให้ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆเนี่ยอยากให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนดนตรีให้มากขึ้น

น้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและเป็นได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่า

นี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

นี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้น

เราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เมทที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันเราก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้ทีนี้นะคะเราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบ๊ทต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบ๊ทใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่ดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบ๊ทจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบ๊ทเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบ๊ทจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบ๊ทนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็รูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบ๊ทเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ
2: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้

พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวี KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: ลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะ

คะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

การเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ environmental stress tolerance mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่นะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในตัวเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันต้านทานกับพันอ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนะอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องนะคะ

หรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับ

ข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะเพราะจะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมั่นอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะที่คิดว่าการเริ่มต้น

สำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยอะค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กอะค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่อะค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนด้วยกัน4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนเนี่ยครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูลย์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุคใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบ

0: ชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
1: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกทแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกทภาษาแกทเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
2: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com
1: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือที่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไป
0: ทีมแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีพภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: โอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยเลี้ยวน้อยนะคะ
1: จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือ
0: เ
1: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค
0: ่
1: ะเป็นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
3: มามอว่าเวลาบี
0: นี่ตัวแร
3: กเวลาบีผสมเวลาบีริช I tell them come to
2: me อันนี้ชอบไหมคะ
1: คือเขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: Whatever will be, will be. That future's an o

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัวต่อ
1: ตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าว

0: ย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่สามนะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เร้าคุณพ่อคุณแม่เร้าให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับ

0: ธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BPL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วทีนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอก
0: oh.
1: ตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก นะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้ว สำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามละรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอด
1: จ
2: นที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่
2: เขาว
1: ิ
2: ่งค่ะก็ไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะ ก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
0: ค่ะเชิญ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะพอใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได้ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่าน ประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณปันสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะโน้นแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
8: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
9: หากพลา าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมน้องไม่มีสิว
2: มีส
0: ิเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มีสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลย
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
2: เป็นเหมือนกัน
0: กลัว
2: เอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดต้องเอาให้เลือดหมดอ่ะมาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้อันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอ
0: คะไม่จริง
4: สวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์นี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกคดีความสวยหล่อจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยหล่อไปกับเราค่ะติดตามกันได้กับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะสิวพูดเบาๆก็เจ็บตรงที่ต้องไปกดแล้วต้องเอาหนองออกพอออกปุ๊บยังไงรอยก็เป็นมันเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาระดับโลกและทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเจอใครที่ไม่เคยเป็นสิวนะคะมาหาหน่อยดิอยากเจอมาบอกหน่อยว่าทำยังไงนะถึงไม่เป็นสิววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาไขคดีกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบีบสิวค่ะบีบสิวยังไงกดหัวสิวหรือไปหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนจะดีกว่ากันประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องรอยสิวค่ะระหว่างที่เราทาครีมรักษาหรือไปเลเซอร์ที่คลินิกแบบไหนจะดีกว่ากันและประเด็นที่3ก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกเป็นสิวสักทีใช่ไหมและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆเลยที่คนยุคนี้เจอกันก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองใช้หน้ากากแบบผ้าก็กลัวไม่กันเชื้อโรคใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะดีคะวันนี้นะคะก็เป็นวาระระดับชาตินะคะที่เราจะต้องมาไขคดีกันกับในเรื่องของสิวที่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วมันมีวิธีรักษายังไงห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในหัวข้อที่ว่าสิวพูดเบาๆก็เจ็บแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์อีกคนนึงนะคะที่จะมาเป็นพยานรู้เห็นกับเราในวันนี้น้องเพชรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของสิวนั่นเองถามอินฟลูเอนเซอร์ของเราก่อนนะคะน้องเพชรของเรา
1: น้องมาทำไมเราไม่มีสิว
2: มีสาม
0: ีเคยมีสิวไหมเอาจริง
2: มี
0: เป็นยังไง
2: ด้วยความที่เราก็ทำงานเป็นนักแสดงวงการบันเทิงเนาะมันก็จะต้องแต่งหน้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มีสิวน้อยแต่ถ้ามีสิวทีนึงก็คือเป็นสิวแบบอักเสบที่มันไม่มีหัวฮะแล้วมันก็จะอยู่นานยาวนาน
0: อันนั้นเป็นสิวทรมานมากเลยสิวไม่มีหัว
2: เห็นที่ตา
0: ล
2: ่าเนี่ยนี่เนี่ย
0: มันไม่ค่อยเห็นนะทำยังไงดีอะ
2: ไม่ใกล้อีกแล้วครับ
0: เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วจะมีนานๆทีที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิวที่อย่างที่น้องเพชรบอกคือสิวที่ทรมานก็คือสิวที่ไม่มีหัวค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูจะเข้าประเด็นนี้เลยละกันนะคะกับประเด็นที่ว่าบีบสิวด้วยที่กดหัวสิวหรือหาคลินิกให้เขาบีบแบบไหนดีกว่ากัน
3: สิวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีตั้งแต่สิวอุดตันนะคะมีแต่สิวอุดตันหัวปิดสิวอุดตันหัวเปิดที่เราเห็นเป็นแบบเม็ดดำๆค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะกดสิวหรือใช้ที่กดสิวได
2: ้แล้วเวลาสิวแบบว่าที่มันเป็นหัวนอนฮะบีบออกมันจะหายเร็วกว่าไม่บีบป่ะคะ
3: ถ้าบีบถูกวิธีค่ะน้องเพชรถ้ามาหาคุณหมอแล้วว่าจำเป็นสุดพรุ่งนี้แต่งงานเป็นงานแต่งงานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เข็มสเตอไรด์นะคะคือเข็มทางการแพทย์ที่ว่าเข็มฉีดยาค่ะเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงแล้วก็สะกิดหัวเฉพาะหนองแล้วก็ใช้ที่กดสิวอะค่ะกดเบาๆสมมติเรากดเองบางทีเรากดช้ำไปเลือดออกเยอะอย่างนั้นนะคะมันจะแดงแล้วก็รอยสิวเนี่ยจะทิ้งไว้นานแบบเป็นหลายเดือนเลยแต่ว่าบางทีสิวอักเสบที่เป็นหัวหนองคือตามธรรมชาติมันก็จะอักเสบเป็นหัวหนองแล้วก็จะหลุดแล้วก็ถึงจะหายใช่ไหมคะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจแกะบางทีเราล้างหน้าบางทีมันจะแตกอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะก็แตกก็โอเคแล้วเราก็อาจจะต้องรีบแบบหาสำลีชุบน้ำเกลือหรือว่าแอลกอฮอล์ที่สไลด์กด อย่าให้เลือดมันออกเยอะดีไม่ดีกลายเป็นแบบรอยแดงนานหายเป็นรอยดำหรือบางคนทักเสพเยอะกลายเป็นหลุมสิวต้องมารักษากันอีกทีเนี่ยเรื่องใหญ่เลยค่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันแสดงว่าเอาแค่หนองออกไม่ต้องเอาเลือดออก
3: ใช่อย่าบีบให้แบบจนเลือดหมด
2: ไม่ได้เป็นเหมือนกันต้องเอาให้เลือดออก
0: ใช่ไหมต้องเอาให้เลือดหมดอ
3: ่
0: ะ
3: เอาแค่หนองแบบเหลืองๆออกนิดนึงค่ะแต่อย่างบางคนเนี่ยเป็นสิวอักเสบเป็นไตอันนี้กดยังไงก็ตายก็ไม่ออกนะคะใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนำเลยให้กดสิวนะคะแล้วก็มีสิวอักเสบอีกหลายประเภทบางทีอักเสบเป็นหัวหนองนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะพอใช้เข็มเจาะแล้วก็กดสิวได้แต่ว่าคนที่เป็นสิวอักเสบแบบรุนแรงมากๆก็เห็นนะคะบางทีแบบเป็นไตเป็นซีสต์หนองเลยอย่างนั้นนะคะก็แนะนำไม่ให้กดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็มีโรคหลายโรคที่ไม่ใช่สิวมีรูขุมขนอักเสบติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่หน้าแล้วเหมือนสิวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบแพทย์ก็ดูก่อนว่าเป็นสิวจริงไหมแล้วพอสิวเนี่ยแบ่งความรุนแรงของสิวบางคนเนี่ยแค่ทายาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบกดสิวฉีดสิวหรือต้องเลเซอร์นะคะแต่ในบางคนถ้าเกิดอย่างที่บอกสิวอักเสบเยอะมากๆเป็น10เมตรหรือเป็นสิวหัวช้างที่แบบไตๆเหมือนหนองเนี่ยค่ะอันนี้จำเป็นต้องรับประทานยาซึ่งก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
0: มาดูของที่โต๊ะกันดีกว่าที่บีบสิวมีใครเคยใช้
2: อันไหนของคุณหมอจะไปยากอะไรอ่ะนี่แปลกน
0: ี่อันนี้เคยเห็นทําตามท้องตลาด
2: เอาเหรอ
0: ใช่น่าจะของคุณหมอถ้าให้เดานะอันเล็กของคุณหมออันยาวเนี่ยของแบบทั่วไปเลย
2: จริงเหรอฮะ
0: ไม่จริง
2: อ้าว
0: พี่ก็ไม่ได้ถามว่าจริงไหมแต่พี่เคยเห็น
2: แต่ว่าอันนี้มันมีแหลมๆแต่ว่านี้มันกลม2อันเลย
0: เพราะว่าคุณหมอเขาจะใช้เข็ม
3: สาระไทยถูกนะคะเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์กดสิวกันก่อนนะคะ
0: น
3: ี่
0: นะคะอุปกรณ์กดสิวของคุณหมอคืออันนี้ไม่มีขายเน
3: า
0: ะ
3: สั่งมาจากต่างประเทศอะค่ะมันเป็นต้องเป็นบริษัทที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์คืออุปกรณ์ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะก็ถ้าเราดูวัสดุจริงๆอะค่ะก็คือมันเป็นสแตนเลสสตีลก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะคะมันจะมี2หัวหัวเล็กๆคือเป็นตำแหน่งที่เราใช้กดสิวเซียนสิวเซียนแบบเป็นผดๆแต่ว่ามีจุดดำๆอันนี้คืออุดตันหัวเปิดสิวเส้นหัวเปิดอันนี้เราสามารถเช็ดแอลกอฮอล์สเตอไรด์ผิวหน้าคนไข้แล้วก็กดออกได้เลย
0: กดหน้ากดโชว
3: ์เดี๋ยวเราไปทำกันหลังห้องดีไหมคะโอเคส่วนหัวด้านใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเป็นสิวหัวหนองใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มสเตอไรด์แล้วเราก็ใช้หัวด้านใหญ่เนี่ยกดผิวคนไข้อะค่ะแล้วหนองก็จะออกมาแล้วก็หยุดเลือดก็จะลดรอยช้ำลดรอยแดงแล้วก็สิวก็จะยุบลงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องฉีดสิวก็ได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่ขายตามท้องตลาด
0: อันนี้ค่ะค่ะเคยเห็นตามท้องตลาด
3: มันจะมีด้านนึงที่ใส่พลาสติกใส่ไว้อยู่เนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวแหลมเขาอาจจะใช้เจาะใช้แทนเข็มสเตอไรด์ใช่ไหมคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมันอาจจะไม่ได้ปลอดเชื้อ 100% คือบางคนคิดว่าเช็ดแค่กอฮอล์ก็หายแต่ไม่จริงนะคะเชื้อบางเชื้อเรารู้จักกันแต่แบคทีเรียบ้านๆเนี่ยไม่เกิดฝีหนองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเชื้อหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อกุ้ใกล้เคียงกลุ่มวัณโรคเป็นแบคทีเรียที่มันอยู่ตามน้ำตามดินส่วนด้านเนี้ยก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นหัวที่ใช้กดสิวแต่เราถ้าเกิดให้จับดูอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบห่วงมันคมและเล็กบางยี่ห้อหรือเคยใช้อ่ะถ้าหัวที่กดมันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วมันแบบมันแหลมมันเล็กอะค่ะบางทีเรากดแล้วผิวหน้าคนไข้บางคนมีทั้งอุดตันทั้งสิวอักเสบผิวเขาแบบบางอยู่แล้วอักเสบช้ำง่ายแล้วบางทีกดไปอ่ะตายแล้วกลายเป็นรอยแบบที่กดสิวกลายเป็นเพิ่มแผลอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์กดสิวก็มีความสำคัญมากทางลักษณะว
0: ิ
3: ธีใช้นะคะแล้วก็ความแหลมความคมหรือว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยใช้ไปถ้าไม่ใช่เป็นสเตนเลสสตีลก็อาจจะเกิดสนิมดีไม่ดีกลายเป็นบาดทะยักขึ้นมาอันนี้ก็ยิ่งอันตรายเลยค่ะ
2: เคยนะผมเคยอยากลอง
0: เคยกดสิวเองไหมคะ
2: เคยอยากลองอันเนี้ยไอ้ที่กลมๆอ่ะผมเห็นเพื่อนใช้ไงแล้วมันแบบเอ้ยมันดูหรือว่าดูตามเน็ตมันออกแบบเยอะลองใช้เอง
0: ลองใช้เองเป็นไง
2: สิวไม่ออกแต่เป็นวงกลม
3: ใช่
2: แล้วที่เป็นหลุมรอย
0: หล
2: ุ
0: มแล้วก็คือแผลสะเก็ดเป็นรอยแบบน
3: ั้
0: น
3: ใช่แล้วบางคนแบบถ้ากดไม่เก่งจริงหรือมือใหม่อ่ะค่ะกดแล้วสิวอุดตันไม่ออกมันกลายเป็นแตกอยู่ในรูขุมขนข้างในปะทุกลายเป็นสิวอักเสบหรือเป็นสิวหัวหนองหัวช้างได้เลยนะคะอันนี้จะยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกอย่างนี่คือที่อาจารย์หมอพูดมาเลยอ่ะคือทำเองทุกอย่างคือหนูผ่านมาหมดแล้วเรื่องสิวอ่ะพอฟังคุณหมอแบบพูดแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันอันตรายมากๆเลยในเรื่องโอกาสในการติดเชื้อและการที่ทำให้มันอักเสบมากกว่าเดิมอีกซึ่งหนูเป็นเลยว่ากว่าจะรักษาแผลกว่าจะรักษารอยมันใช้เวลานานมากแล้วการแต่งหน้าก็ต้องไปโปะไปปิดอีกมันก็ยิ่งทำให้เป็นขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีรูระบายหนองออกมาก่อนก่อนที่จะกดด้วย
3: ค่ะ
0: ของหนูไม่มีรูระบายนะหนูใช้ระเบิด
2: บึ้ช
0: ระเบิดน้ำสะใจแต่ไม่ควรไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งประเด็นที่ได้ฟังกันแล้วนะคะระหว่างการกดสิวกับการที่ไปกดกับคุณหมอหรือว่าแพทย์นะคะจะปลอดภัยกว่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักษากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์หมอเราเคยเป็นสิวเราเคยรักษาไหม
2: เป็นสิวส่วนใหญ่จะรักษาดูใจด้วยตัวเองในการมองกระจกว่าแบบเมื่อไหร่มันจะหายไปแต่รู้สึกแต่ก็เท่าที่รู้สึกมาก็คือรอยดำจะหายนานมาก
0: ตอนเรามีวิธีแก้ไขแบบไหนอย่างเร่งด่วนบ้างคะ
3: ก็มีมากมายเลยก่อนอื่นเวลาเราจะรักษารอยสิวเราก็ต้องรักษาสิวคุมอาการสิวให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเรารักษารอยสิวแต่สิวยังขึ้นเรื่อยๆก็รักษาไปเหตุรอยสิวก็แบ่งเป็นประเภทหลายประเภทเลยเช่นรอยแดงสิวมักจะเป็นหลังสิวหายใหม่ๆจะเป็นรอยแดงนะคะบางคนช้ำได้โดยเฉพาะคนชอบแกะชอบบีบสิวอย่างเงี้ยค่ะพอแดงช้ำม่วงละส่วนใหญ่ก็จะหายเป็นรอยดำนะคะในบางคนถ้าเป็นสิวอักเสบค่อนข้างเยอะนะคะเป็นสิวหัวช้างหรือสิวอักเสบเป็นตุ่มเป็นไตเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของรอยหลุมสิวซึ่งหลุมสิวก็มีหลายประเภทหลุมสิวแบบเป็นจุดลึกๆหลุมสิวแบบเป็นร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในกลุ่มที่เป็นเลเซอร์กึ่งมีแผลเข้ามาช่วยนะคะ
2: ม
3: ัน
2: เจ็บไหมคะเลเซอร์
3: เลเซอร์ก็มีหลายประเภทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรอยแดงสิวนะคะจะเป็นเลเซอร์ที่เขาเรียกว่า non ablative laser คือทำแล้วหน้าไม่เป็นแผลน้องเพชรสามารถทำปุ๊บแล้ววันรุ่งขึ้นไปถ่ายรายการอะไรอย่างนี้ได้เลยหน้าจะแดงนิดหน่อยแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองหลักๆเราก็จะใช้เลเซอร์ในกลุ่ม vascular laser นะคะก็คือเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงเป็นตัวจับรังสีเลเซอร์แล้วก็ยิงเหมือนถูกหนังสติ๊กดีดไม่ต้องแปะยาชาหน้าไม่มีแผลแล้วก็ยิงเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยแดงสิวหรือว่าสิวที่อักเสบอันนี้ใช้รักษาได้เป็น vascular laser พวกพาวส์ไดเลเซอร์595นาโนเมตรอะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินเป็นตัวจับถ้าเกิดว่าเป็นรอยดำสิวนะคะเราก็ใช้เลเซอร์กลุ่มเดียวกับรักษาฝ้าอันนี้ก็ไม่มีแผลเหมือนกันค่ะแต่เป็นกลุ่มพวก NDAC laser แล้วปัจจุบันก็จะมีถ้าเคยได้ยินจะเป็นเรื่องของ PICO laser นะคะเป็น non ablative เช่นกันคือไม่มีแผลไม่ต้องแปะยาชาก็มีลมเย็นๆเป่าที่หน้าแล้วก็เลเซอร์ก็เพนหน้าตรงบริเวณที่เป็นรอยดำก็จะช่วยลดรอยดำสิวได้เพียงแต่ว่าเลเซอร์ทั้งสองอันนี้ไม่ได้ดับทำครั้งเดียวแล้วหาย 100% นะคะก็คืออาจจะต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 4-6 ครั้งแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็ประมาณช่วงห่างก็คือ 4-6 สัปดาห์ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะในการรักษาสำหรับคนไข้ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวลึกๆเราต้องใช้เลเซอร์เขาเรียกว่ากึ่งมีแผลหรือว่าเซมิอะเบเลทีฟเลเซอร์ซึ่งก็มีในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายตัวเลยค่ะมีแฟคชั่นอลเออร์เบียมแยกแฟคชั่นอล CO2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มเรดิโอฟรีเควนซีมีหัวมีมากมายเลยค่ะแต่อันนั้นใช่แต่อันนั้นก็คืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์แล้วก็คุยกับคนไข้ลักษณะแผลก็จะต่างกันถ้าหลุมสิวนะคะบางเลเซอร์หลังทำอ่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆเหมือนมุ้งลวดใช้เวลาสะเก็ดหลุดประมาณ 5-7 วันบางเลเซอร์พวก fractional pico เนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าแดงแล้วมีจุดเลือดออกเล็กๆอันนี้แผลจะแตกต่างกันจะหายเร็วกว่า 5-7 วันหรือบางอย่างก็แผลก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นกึ่งมีแผลหลังทำอาจจะต้องมีช่วงที่เราต้องพักหน้านิดนึงสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะหน้าจะแดงแล้วก็มีแผลนั้นจะใช้สำหรับถ้าเป็นหลุมสิวค่อนข้างลึก
0: ถ้าพวกเราทำนะคะในการพักหน้านอกจากพักหน้าแล้วเราต้องพักนานด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: หน้าเราจะเป็นรอยถามเพชรหน่อยเพชรเคยทำเลเซอร์มาก่อนไหมคะรักษาสิว
2: ไม่

0: ษาสิวปกติใช
1: ่ใช่ค่ะถึงเน้นย้ำว่าแบบต้องรักษาคุมอาการสิวให้ดีก่อนที่จะรักษารองค่ะ
2: ถ้าเราจะเคยทำเลเซอร์แบบที่คุณหมอพูดมาคุ้นทั้งหมดเลยเกือบทุกอย่างที่เคยทำแล้ว
1: รักษารอยสิวไม่ใช่มีแต่เลเซอร์นะคะ ในบางคนที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะมาโรงพยาบาลบ่อยๆในยุคโควิดหรือว่าไม่อยากมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆแล้วก็มียาทารักษารอยสิวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมียาทาสิวหลายกลุ่มตั้งแต่ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีบางทีผลัดเซลล์ผิวรอยก็จะจางลงเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลุ่มไวท์เทนนิ่งก็มีหลายตัวให้เราเลือกใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นยารักษารอยสิวเนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ทุกราย
0: แล้วส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์หม
1: อจริงๆสาเหตุการเกิดสิวหลักๆก็คือมี4อย่างนะคะอันเลือกของการผลัดเซลล์ผิวพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะการผลัดเซลล์ผิวก็จะน้อยลงก็เกิดสิวอุดตันได้เยอะขึ้นนะคะอันที่สองมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรามีการสร้างไขมันเยอะขึ้นแล้วเรียกว่าซีบุ้มอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นน่ะก็จะเริ่มมีสิวขึ้นเพราะว่าเริ่มผลิตต่อมไขมันหรือซีบุ้มเข้ามาคนที่ผลิตไขมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสหน้ามันเกิดรูขุมขนเยอะขึ้นแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนก็เกิดสิวอุดตันและอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะคะชื่อ C acne ตัวนี้เป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวปกติเขาอาศัยพึ่งพากันอยู่ที่ในรูขุมขนอยู่แล้วแต่ว่าแบคทีเรียชนิดนี้บางสเตรนก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัจจัยร่วมกันตั้งแต่ผัดเซลล์ผิวช้าลงหรือบางทีเราใช้เครื่องสำอางก็ยิ่งทำให้อุดตันใช่ไหมคะมีเรื่องของผลิตต่อมไขมันเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของสิวอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆก็จะมีสีอย่างนี้
0: อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าจุดเริ่มต้นเราคือเริ่มมีสิวตอนช่วงกำลังจะเข้าวัยรุ่น
2: ค่ะ
0: แล้วจุดจบของมันล่ะ
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอายุคะสิวอะ
1: ช่วงที่ฮอร์โมนเราหมดถ้าผู้หญิงก็อาจจะประมาณสักใกล้ๆ50ค่ะของคุณชายยังอีกนานใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าผู้ชายก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่น้อยลงเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะ
0: อะไรครับ
2: นี่เลยแมสมีใครเป็นบ้างหนูขออนุญาตถามเลยเพราะว่าเรามีแมสมาให้ดูหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบนี้น้องเพชรช่วยถือมีเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้แล้วมีแบบตามโรงพยาบาลที่เราเคยเห็นใช้แล้วก็มีแบบเป็นผ้าหลักๆก็จะมีประมาณ4อย่างนี้ที่เราเคยเห็นแบบไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นสิวมากที่สุดคะ
1: ขึ้นอยู่กับผิวคนไข้อันนี้ที่เราแนะนำก็คือเป็นเราเรียกว่ากลุ่ม surgical mask นะคะอันนี้ก็อาจจะป้องกันพวกเชื้อโรคโควิดได้ค่อนข้างดีกว่านะคะแต่เราก็ต้องเลือกมันก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะบางยี่ห้อถ้าผิวสาเกินไปคนไข้ใส่ก็แพ้ surgical mask ได้เหมือนกันแล้วเราก็จะมีในกลุ่มผ้านะคะ
0: ในส่วนตัวผมเป็นสิวตอนใส่แมสผ้า
1: แมสผ้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายเทคโนโลยีคือโดยไม่มีกฎตายตัวว่าคนนี้คนเป็นสิวจะต้องใช้แมสผ้าคนเป็นสิวจะต้องใช้เซอร์จิคัลแมสจริงๆก็คือต้องลองเลือกกับตัวเองแล้วมันเข้าครอบกับหน้าดีไหมผิวสัมผัสมันนุ่มมันไม่เสียดสีไหมเพราะจริงๆสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยทางการแพทย์ในช่วง2ปีนะคะมีศัพท์นิยามใหม่เราเรียกว่าแมสเน่มาจากแมสบวกแอคเน่เป็นชื่อเก๋ๆนะคะว่าแมสเน่ซึ่งเจอบ่อยมากคำนิยามของโรคนี้ก็คือจะมีสิวรอบปากเป็นรูปตัว O นะคะหลังจากที่ใส่แมสเป็นระยะเวลา6เดือนขึ้นไปโดยที่ตัดสาเหตุอื่นออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยแบบช่วงนี้ใส่แมสก์แล้วแบบสิวชอบขึ้นรอบปากจังอันนี้ค่ะให้นึกถึงว่าคนไข้น่าจะเป็นสิวจากแมสก์อาจจะแนะนำทั่วๆไปก็คือแมสก์ก็ใช้เซอร์ติคอลก็ได้ใส่แมสก์ผ้าก็ได้แต่ว่าเลือกเนื้อผิวสัมผัสที่ไม่แข็งแล้วฟิตกับหน้าเรานะคะแล้วก็สีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความสำคัญเช่นแบบบางทีแมสสีดำไปอย่างเงี้ยค่ะสีดำมันดูดความร้อนค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิ1องศาที่เพิ่มขึ้นในผิวหน้าเราอะค่ะจะเพิ่มไขมันประมาณ 10% เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แมสสีดำช่วงอากาศร้อนอะเหงื่อเราอาจจะออกเยอะพอเหงื่อเราอาจออกเยอะแมสมันใส่แล้วเสียดสีมันก็อุดตันแล้วเขาก็บอกว่าสกินไมโครไบโอมคือแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหน้ามันก็เปลี่ยนแปลงชนิดไปก็ทำให้เกิดสิวอุดตันอักเสบเกิดสิวก็เลยรอบอยู่รอบปากเนี่ยแหละค่ะ
2: เป็นยังไงว้าวเลย
0: กลับบ้านขายแล้วนะแมสที่อยู่ในสีดำอะ
2: แล้วก็คือสีดำ
0: สีดำเต็มเลย
2: แฟชั่นไง
0: ใช่
2: แล้วม
0: ัน
2: เท่
1: อาจจะใส่การกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะที่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแมสแบบผ้าที่เป็นโฟมอันนี้อาจจะยิ่งซับเหงื่อเวลาออกเงี้ยค่ะมันอาจจะยิ่งดูดเหงื่อแล้วมันอาจจะยิ่งเหมือนสีรีฟริกชันหรือมีเหงื่อเยอะอาจจะยิ่งทำให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้น
2: สะสมไขมันเข้าไป
0: ตอนนี้คุณคิดอันนี
2: ้ตอนนี้คุณคิดแบบนี้แต่มันแข็ง
1: อันนี้ก็แข็งแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรูปหน้าคนนะคะถ้าเกิดเขาใส่ฟิตพอดีใส่แล้วมันไม่ได้เสียสี

0: มากแล้วเนื้อไม่ได้หนาเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยอาจจะต้องทดลองใช้ด้วยค่ะ
1: โอเคโอ้นี่เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับสาเหตุวิธีการรักษารอยสิวรวมไปถึงการใส่แมสด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนต้องใส่กันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อการเป็นสิวในแต่ละรูปแบบของคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกแมสดีๆแล้วก็ลองดูว่าแมสที่เรากำลังใส่อยู่มันอาจจะแฟชั่นอาจจะดูเท่ก็จริงแต่ว่าพอมันเสียดสีกันหน้าบ่อยๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้หน้าเราเละไปเลยก็ได้นะคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยเกี่ยวกับสิวนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิวมาให้ได้รู้กันอีกว่าแต่ละสิวบนใบหน้าของเราเนี่ยมันสื่อถึงโรคอะไรได้บ้างเจอกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอซื้อเรามาขายคดีกันต่อนะคะกับสิวพูดเบาๆก็เจ็บนะคะแต่อย่าพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ายังไงพูดสิวเบาคนก็ไม่ได้ยิน พูดแต่ใหม่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าเวลาที่เราเป็นสิวบนใบหน้าเนี่ยมันสามารถบอกโรคอะไรเราได้บ้างหรือเปล่าเคยเป็นสิวมากที่สุดบริเวณไหนคะน้องเพชร
2: จะขึ้นย้ำๆเลยคือช่วงนี้ฮะ
1: ช่วงคาง
2: ช่วงตรงเนี้ยกรอบหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เลย
1: ใต้ปีกจมูก
2: ใช่จะมาอยู่แค่นี้เลย
1: มันก็จะมาตรงนี้บ่อย
2: ๆ
1: กรณีนี้เกิดจากอะไรคะ
0: ของน้องเพชรอาจจะเป็นเรื่องของใส่แมสถูกไหมคะเพราะว่าตรงกรอบอาจจะโดนแมสแล้วก็รอบปากที่บอกไว้แล้วว่าเป็นรูปโปโซนตอนใส่แมสค่ะแต่ว่าในบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นแถวตรงเขาเรียกว่าขากรรไกรล่างเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะรีเลทกับสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนสิวชอบขึ้นมากๆก่อนมีประจำเดือน1สัปดาห์อะไรเงี้ยในทุกไซเคิลอะค่ะแล้วก็ถ้าบางคนแบบสิวเป็นเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกสิวอักเสบมากเป็นทั้งแบบหัวน้องเป็นทั้งสิวหัวช้างนะคะเป็นทั้งหน้าเป็นทั้งลำตัวร่วมกับอาการอื่นๆผมร้านนะคะแต่ว่าขนดกคือผมร้านแต่ว่าตามตัวมีขนขึ้นนะคะแล้วถ้าผู้หญิงประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอแต่น้ำหนักตัวอ้วนเนี่ยค่ะต้องเป็นสิวที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนฮอร์โมนเพศชายเยอะอันนั้นอาจจะต้องระวังเช่นในผู้หญิงอาจจะมีซีสต์ในรังไข่เป็นภาวะ PCOS หรือแม้กระทั่งเป็นเนื้องอกของต่อมหมวกไตได้เลยนะคะ อันนั้นก็ต้องระวัง
1: ก็ดูนะผู้หญิงที่เป็นสิวตรงนี้ฉันต้องระวังแล
2: ้
1: วล่ะ
2: แต่มันควบคู่กับปัจจัยอื่นด้วย
0: ต้องมีอาการรุนแรงอื่นๆด้วย
1: ถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณแบบตรงนี
0: ้ที่โซน
1: ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหม
0: อ๋อจริงๆก็ไม่นะคะอย่างที่บอกแบบตรงกลางหน้าเป็นทีโซนเป็นบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นสิวก็มักจะเป็นบริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นสิวในวัยเด็ก 7-8 ขวบเนี่ยเริ่มมีสิวอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะคะสิวในเด็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันบางทีคลอดออกมาเป็นสิวในช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์แรกอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนตอนอยู่ตั้งครรภ์ที่ได้มาจากแม
1: ่โอเคก็สังเกตตัวเองดีๆนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นอยู่การมีสิวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างถูกต้องจากอาจารย์หมออย่างไรบ้างก็ต้องไปให้ไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์หมออีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะให้อาจารย์หมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กลัวการเป็นสิวหรือว่ากำลังเข้าสู่ในช่วงวัยที่จะเป็นสิวมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นสิวยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สิวก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็เป็นบ่งบอกว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะก็สิวแล้วก็เวลาเราเป็นเราก็มีหลายความรุนแรงนะคะก็มีตั้งแต่รุนเล็กน้อยปานกลางถึงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาพบแพทย์ถ้าเกิดว่ามีสิวขึ้นที่ใบหน้าแล้วเพื่อแพทย์ที่จะได้ประเมินความรุนแรงจริงๆก็ต้องรักษามันต้องเพทย์ถ่ายเองก็ได้ถ้าเป็นนิดหน่อยนะคะหรือบางคนเป็นน้อยเราก็ให้ทายานะคะซึ่งก็สามารถคุมอาการสิวได้บางคนถ้าเป็นสิวรุนแรงมีอักเสบมากจำเป็นอาจจะต้องรับประทานยาร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานยาหรือรักษาสิวก็อยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ในช่วงนี้ในช่วงของโควิดแพนเดมิกเราต้องใส่แมสมีความสำคัญนะคะเราสามารถดูแลรักษาผิวหน้าไม่ให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะเราก็ควรจะล้างหน้าธรรมดาเช้าเย็นนะคะสบู่ครีนเซอร์ที่ล้างหน้าก็เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะ pH ก็เป็นกรดอ่อนๆก็จะช่วยแบบMoisturizer หน้าแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะเวลาเราใส่แมสเนี่ยบางทีมันเสียดสีทำให้ผิวหนังเนี่ยเราเสียความชุ่มชื้นผื่นแพ้ก็ง่ายขึ้นสิวก็เป็นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สุดอ่อนโยนสำหรับสิวไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ใช้พวกครีมที่เป็นเนื้อเหนอะหนะถ้าคนเป็นสิวนะคะก็ไม่ควรจะใช้แบบว่าออยเมนต์ที่พึ่งหรือออยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ครีมบำรุงในเนื้อในรูปของโลชั่นหรือเนื้อครีมไป
1: นี่แหละค่ะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้นะเราจะรู้ วิธีแก้ได้ถูกต้องเราจะหาวิธีมาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่ากลัวที่จะเป็นแล้วเรายังไม่มีความรู้ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธินีรัตนินจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและวันนี้ต้องขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะน้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: เอาละค่ะสำหรับสวยหล่อขอสืบครั้งหน้านะคะเราจะพาไปสืบไขในเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความหล่อต้องห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพี่สิวจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บกับอบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์ย่าทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4 เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ด
1: ู
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะแต่เขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่ะเปิดกระโปรง
0: ผ
1: ู
0: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไรแต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่นอนคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: อบันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ต ราวนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนอะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอด
1: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะ แต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
1: ่
0: ส
1: ั่
0: งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิมเคย
0: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะ
0: คะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะนี่หลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยนี่
3: คร
2: ับ
3: ม
2: ี
3: คนจะฆ
2: ่
3: าผม
2: เฮ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ครับ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ดีมั้ยดีมั้ยเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงครับ
1: อ
2: ุ๊
1: ยคุณ
2: โอ้ย
1: โอ้ยเดี๋ยวมัน
2: เอาอุ๊ยคุณเอง
1: เ
2: ป็นอะไรอ่ะ
1: ย
2: ่อตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนล่ะโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ย
3: อย่าเพิ่งพี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
4: เขย่าจนตาไหลหมดเลยไหมเนี่ย
3: โอ้ย
4: เด
3: ี๋
4: ยวมาไปต
3: ั้
4: ง
3: ค
4: ืน
3: เ
4: ปล่าแป๊บ
3: โอ้ย
4: ไอ้ต้นโอ้ยไอ้กวนเหลือเกิน
3: นะนะพี่ก้านะนะนะ
5: นะครับนะครับนะครับนะครับนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าวเนี่ย
6: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
6: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
6: จริงสิ
4: ได้เบอร์มาแน
6: ่
4: นะ
6: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเอ้ย
6: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
6: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: ป้องโอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
4: ไม่เป็นไรป้องไอ้ป้องเอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
6: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
4: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
6: ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
4: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
6: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล้ว
4: พร้อมแล้วใช่ไหม
6: ครับผม
4: งั้นเริ่มงาน ขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
6: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
4: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
6: ก็ได
4: ้ดีมากไอ้น้อง
6: เดี๋ยวป้องไปซื้อให้
4: ดี
6: คุณป้องไม่ได้ตั้งใจ
4: ไม่ตั้งใจ
6: ป้องไปแล้ว
4: ขยี้ด้วย
0: หลอกใช้ซะเลย
4: โอ้ยเหยียบซะบี้เลยมุก
6: มาแล้วพี่ก้า
4: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
6: กาแฟแก้วใหญ่ๆป้อน
7: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
6: ้น่าอร่อยไหม
7: อร่อยขึ้นตา
6: อร่อยจริงมาก
4: อ
6: ื
4: มอ่ะขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
6: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
4: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกนี่กลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้แล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
6: ก็ได้
4: ไปอืมไม่ได้กินฉันหรอก
6: รู้เยอะนะ
0: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: ต้องขอโทษ
2: ขอโทษอะไรอย่าเป็นไปเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเปรียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดี
1: เอ้าทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานสักทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันน่ะจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ

0: ที่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นต้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมอยากต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: กระป๋องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอ้ากระป๋องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: หายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบนี่จริงจังหัวกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
3: เฮ้ย
1: ไอ้ป้องช่วยด้วย
0: ไอ้ป้องมันเขียนหน้าฉันน่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: อ้าวแต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
0: อ้าวนี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่อ่ะดิ
4: โอ้ยหยอกเอิญหยอกเอิญ
2: ด่าไว้ก่อน
1: พี่ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
0: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
0: โอ้ยนวดกันนะ
1: ตรงไหนมันนี่มันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
0: ได้หมดเลยจับมาใส่ก็ได้นะ
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
4: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องมาไปดิ
3: ไปป้องแกแหละไป
2: ไปไปเปิด
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช
1: ่พี่คนเดียวอ่ะ
2: พี่เหรอ
5: จ
2: ้าได้สับ
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
0: มายังไงอะเฟรม
6: อ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาเปลี่ยนขึ้นมาน
0: ี่คนสไปเดอร์แมน
1: นี่ว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววิทย์ครับพี่
0: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวเลย
4: ใช่ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
7: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ้าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
7: พี่ชอบยาวๆอ๋อ
6: คร
7: ับ ไม่ถน
6: ั
7: ดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะฮะไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะครับประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยใช้ได้
7: ห
6: รือจ
7: ะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
7: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนาะท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าของเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว้เนาะ
7: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาก็ได้ครับขอโทษทีของพี่แอมด้านขวาเนาะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
7: โอเคตรง
6: ๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
7: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
7: ใช่มั้ยต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
6: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
7: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
7: เปลี่ยน
6: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากัน นะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
7: เปลี่ยนอีกข้าง
6: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
7: ได้ไหมได้ไหม
6: ค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ

0: 2 1อ่าเอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้านี่ฮะไว้ด้านหลังเลย
1: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
1: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
1: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10-15วินะฮะยังลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
1: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
1: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
1: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: เชือกเป็นมือซ้ายด้านบน
1: มือขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
1: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงจนจั๊กแร้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้จะมาจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งท้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: คร
1: ับ ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10-15วิ
1: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงมันจะดีกว่าเนาะ
1: ตรงไง
0: ลักษณะประมาณน
1: ี้ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่จะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: 3 2 1โอเคได้ครับท่านี้เนาะก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดิน

0: ขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะครับกับท่ายืดเทียนเนาะกับผ้าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
2: ท่าอะไรอ
5: ่
2: ะ
5: เหรอเดี๋ยวจะบอกให้นี่ ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บท่าเด้อ ท่าเด้อ ท่าเด้อ เฮ้ย
6: เบอร์สาม
5: เบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แก
2: ขอโทษครับท่านประธาน
6: ป๊อกมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
6: อีกร่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
2: ได้ครับ
6: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
6: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
6: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: ครับท่านประธาน
6: ไม่ใช่เรื่องเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: ช
0: ่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้อันนี้ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะหลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยคุณเองช่วยด้วยครับมีคนตะคาบโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมคมผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นจะเป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหให้สวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ด
2: ี
1: ไหมดีไหม
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงลบหมุนครับ
1: อุ๊ยคุณโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวมัน
2: เอาอุ๊ยคุณอิง
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: ย่อตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนล่ะโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ย
2: อย่าเพิ่ง
3: พี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
4: จนตาไหลมารวมกันเลยไหมเนี่ย
3: โอ้ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งศูนย์กับตาแป๊บ
3: โอ้ยไอ้กวนเหลือเกิน
1: นะพี่ก้านะนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเขาเนี่ย
5: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
5: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
5: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน่ละ
5: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: นี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเฮ้ย
5: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
5: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: โอ้โหเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
4: เฮ้ยไม่เป็นไรป้องไปป้องเอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
5: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจอีกที
4: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ย

0: เดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
1: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
0: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
1: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล
0: ้
1: ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
1: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
0: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
1: ก็ได้
0: ดีมากไอ้น้อง
1: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
0: ้ดีโอ้ยก็มาได
1: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
0: ไม่ตั้งใจ
1: ป้องไปแล้ว
0: ไอ้ดีด้วย
2: หลอกใช้ซะเลย
0: โอ้ยเหยียบสวีแล้วเนี่ย
1: มาแล้วพี่ก้า
0: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
1: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
3: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
1: ้อร่อยไหมอ
3: ร่อยขึ้นตา
1: อร่อยกินมาก
0: เยอะมากขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
1: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
0: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
1: ก็ได
0: ้ไป
4: อันนั้น
0: ไม่ได้กินฉันหรอก
1: รู้เยอะนะ
2: โดนอีกแล้ว

0: ี่เลยครับผม
1: มองขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเพียบเลย
2: ดีดีดีดีดีดี
1: อ้าวทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานซะทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ
2: เออ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นต้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: กระป๋องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอากระป๋องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: เออหายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
2: ชอบดิจริงจังหัวกับเล็กคาราบาว

0: 唱的。
1: 阿来你好，哎，
2: 蹦出去，蹦不甜啊，长的。
0: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
1: โอ้ถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
3: ไม่แต่เห็นหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
2: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
3: โอ้ยหยอกเอิญหยอกเอิ
2: ญด่าไว้ก่อน
0: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
2: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
0: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
2: โอ้ยหมดเลยตรงไหนนี่มัน
0: นี่เลยนี่เลย
2: ได้หมดเลยจับก็ใส่ก็ได้แล้ว
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโ
3: อ้ยเฮ้ยเสียไหมคะ
1: เฮ้ยใครอะไอ้ป้องไปเปิดดิ
0: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องมาไปดิ
1: ไอ้ป้องแกอะไรไป
2: ไปไปเปิด
0: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
2: เออใช่
0: พี่คนเดียว
2: พี่เหรอ
4: จ้า
2: โอ้ได้สับ
5: โอ้โหใช้ไม่ได้เลย
2: ไปยังไงอ่ะเฟ
6: รมอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาปีนขึ้นมาน
2: ี่ขนสไปเดอร์แมน
6: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
2: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรากำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
3: ใช่
1: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
1: ได้เลยครับ
6: โอเคครับ
7: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
8: จ้า
7: แต่วันนี้เราจะมี
8: ผ้าขนหนู
7: อุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
8: พี่ชอบยาวๆอ๋อ
7: ครับ
8: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
7: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับเท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยใช้ได้
8: ห
7: ร
8: ือจะเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
8: พร้อมค่ะ
7: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
8: ะ
7: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว้เนาะ
8: จึ๊บ
7: เท้าด้านขวาก็ได้ครับ
8: ขอโทษที
7: ของพี่แอมด้านขวาเนาะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
8: โอเค
7: ตรงๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนครับ
8: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนาะเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
7: ต้นขาด้านหน้าคร
8: ับ
7: ต้นขาด้านหน้า
8: ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
7: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยๆเอาลง
8: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
7: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังเท่านั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกข้างไหมฮะ
8: ไป
7: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
8: เปลี่ยนอีกข้าง
7: นะฮะด้านขวาครับจับขาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะ
8: ฮึบ
7: ทำตัวให้ตรงเข้าไปนะครับยืดตัวขึ้นมา
8: ได้ไหม
7: ฮึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
8: โอเค
7: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
8: ขึ้นไปอีกใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
7: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
8: จ้า
7: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเรา

0: แล้ว3 2 1อ่าเอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก้องอยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้าเนี่ยครับไว้ด้านหลังเลย
1: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
1: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
1: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10-15วินะฮะยังลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
1: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
1: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
1: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
1: นี่
0: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: เชือกเป็นมือซ้ายด้านบน
1: มือขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
1: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงจนจั๊กแร้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้จะมาจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราไปเนาะสิที่เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งส้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: ครับ
1: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10-15วิ
1: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงก็จะดีกว่าเนาะ
1: ตรงไง
0: ลักษณะประมาณน
1: ี้ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้ปึ๊บ
0: 3 2 1โอเคผ่อนได้ครับท่านี้เนาะก็จะไป ยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเหยียดเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
2: ท่าอะไรอ่ะ
5: เหรออ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บ
6: ว้าวเบอร์3
7: แล้วนะ
5: เบอร์3ไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สาลามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวัดนี้ต้องชำระ
2: ขอโทษครับท่านประธาน
7: ป๊อบมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
7: อีร่มเนี่ยก็ทิ้งไปเลยไป
2: ได้ครับ
7: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
7: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
7: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: ครับท่านประธาน
7: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้

0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ hey. เอาเฮ hey.
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey. hey.
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey. hey.
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey. hey.
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ hey.เอาเฮ hey,
0: hey. แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ hey.เอาเฮ
0: hey, hey. พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ hey. เอาเฮ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค่ะพ
1: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: ใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
1: บิ้ว
0: อ๋อ
1: นี่เป็นการบิ้วบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
1: คร
0: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้างเชิญเลยค่ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
4: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ตัวเองแบบนี้
4: ใช่
5: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: ปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
8: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
8: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะครับ
0: พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆ
1: ใช่ไห
0: มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องอะไรครับ
9: ตาต้าครับ
10: ตาต้าซนป่ะ
9: ไม่ซน
10: ดื้อป่ะเอาใจป่ะ
9: ไม่เอา
10: จริงป่ะ
9: ไม่จริง
10: เวลาตาต
9: ้
10: าโกรธ
9: เ
10: น
9: ี่
10: ยตาต้าทำย
9: ัง
10: ไงอ่ะ
9: ฉันจะทำยังไงก็ทำยังไง
10: เคยตีคนอื่นปะเน
9: ี่
10: ย
9: ไม่เคย
10: จริ ง

0: เคยตีเขาเปล่า
1: ไม
2: ่ไม่ชอบ
3: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
1: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
0: ไม่เอา
1: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
0: เล่นอยู
1: ่เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
0: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไงฮะ
3: เนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
4: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับ
5: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
3: พิทักโลก
5: ประมาณนั
3: ้
5: น
3: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็ไม่หิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
0: คนมันไม่หิวเว้ยให้กินได้ยังไงฮะ
1: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
0: ไม่เอาเล่นอยู่
1: ไม่เอาปาไปกิน
0: โอ้ยไม่เอาโอ้ย
6: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
7: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
6: รู้สึกไงบ้างอะ
7: รู้สึกจะไม่มอง
6: แล้วงงไหม
7: งงเส้นเป็ด
6: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
7: ด
6: ี
3: โอ้อันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
8: ค
3: ุณหมอครับเป็นไงครับแบบนี้ฮะ
8: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะรู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
9: คุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
9: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างนี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพนกันดีกว่าค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: น้องอะไรคะ
10: น้องเพน
0: น้องเพนเป็นเด็กดีไหม
10: เด็กดี
0: น้องเพนดื้อไหมคะ
10: ไม่ดื้อ
11: มันใส่มาก
10: ไม่จน
3: นี่น้องเพนนี่2ขวบครับนี่น้องเพนบอกแล้วว่าน้องเพนเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพนนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพนแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพนว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพนค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพนจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
12: ไม่น่าจะรอ
3: จะรอ
12: ไม่มีทางแน่นอน
3: คิดว่าเล่นแน่แน่
12: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
3: ย่างนั้นเลยฮะ
12: ใช
3: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพนกันครับ
1: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
13: บอกน้องเพนว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
1: เดี๋ยวเพิ่งเสียพี่แม่เก็บก่อน
3: ดูนาฬิกาก่อนแล้ว
1: ดูนาฬิกาก่อนเห็นป่ะเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
3: นาฬิกาด้วย
1: โอเคไหม
10: โอเค
1: โอเคโอเคนะมือก่อน
13: โอเคแล้ว
1: โอเคเห็นเลขสี่นะ
3: ตกลงเรียบร้อยครับ
13: และน้องเพนอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ

0: คุณหมอจีคะน้องเพ้นสองขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
1: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
0: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะสองขวบเอง
2: ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเน
0: า
2: ะ
0: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
3: บ้านหลิวสู้ชอบทำอะไรครับ
4: ชอบดูการ์ตูนกีฬา
3: ชอบด
4: ู
3: การ์ต
4: ู
3: นเร
4: ื่อง
3: อะไรอ่ะ
4: เคยทำให้หนูมีความสุข
3: แล้วถ้ามีคนมา
4: ผิดแล้วก็โกรธ
3: โกรธทำท่าไง
4: โกรธ

0: หมิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครับ
2: แต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กัน
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนรอจริง
0: ต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าแกะดึงแรงแรงรอได้จริงๆด้วย
3: ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
3: คุณหมอขาอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: นะคะก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
5: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได
1: ้
5: นะคะ
1: หลิวสู้รอแบบชิลมากถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
5: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: ตีเลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไง
6: หนูเตะ
1: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยพี่กระบังลมดีมาก

0: จากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
1: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับ
2: แก้มดีกว่า

0: ยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
2: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค
1: ่ะอาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
2: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
2: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
3: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือคืนหน้าไม่ได้เลยครับ
4: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่างน
4: ี้ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
4: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
5: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
1: ่
5: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
6: ชื่อน้องค่ะ
7: อยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
6: ชอบประกอบของเล่น
7: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
6: ขับรถ
7: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
6: โมโห
7: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
6: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
1: นี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
0: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
8: ขอดูข่าวไม่เลย
0: น้องน็อตไม่เอาช่องข่าว
8: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน้อง
9: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ยังไงก็ไม่ให้แ
8: หมโอ้โหตีพ่อมีไม่เอาไม่ดีน
0: ะเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าของรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
5: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
10: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให้ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
1: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
0: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
11: ไม่ตื่น
0: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีคนเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยแล้วกดว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
4: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
12: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเอง

0: จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
1: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอคะ
0: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
1: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
2: ใช่แล้วครับ
1: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้เช
2: ็คใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องกรี๊ดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขาโกรธจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮ
1: ะ
0: คุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: ก็อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได
0: ้
2: จะบอกว่า

0: เนี่ย
1: อันนี้คือลูกบอก
0: ลูกบอก
1: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
0: ก็ทำดีๆสิค่อยๆทำ
1: นะคุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
0: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
1: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะทำไงมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
0: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
1: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
0: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต
1: ่
0: อ
1: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
0: ้
1: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
0: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
2: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
2: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
1: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่อนนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
2: อ๋ออย่างงี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
2: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องจานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้ก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลามาให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำนี่ของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้มาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าๆพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหวความซนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้านะมีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่อดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่าอย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดแหละแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆเราก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
2: อดทนแล้วก็
1: ใจเย็นค
2: ่
1: ะ
2: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลง
1: ค่ะ
2: เพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
2: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
2: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
3: เป็นคุณป้านะคะ
2: จ้ะ
3: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
2: ม
3: ันจะบอกว่าหิวนมออกเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
2: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
3: เด้ง
2: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
3: ใช่
2: ร้องว่าจะกินนม
3: ใช่
2: ป้าทำไงฮะ
3: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
2: แล้วน้องทำยังไงฮะ
3: น้องก็พอได้ขวดปุ๊
2: บครับ
3: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
2: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
3: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
2: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
3: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้ยัง
2: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค้น
3: แค่นั้น
2: คุณหมอเชิญครับ
4: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆอ่ะค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เราบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
5: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
4: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
2: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
5: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
2: อ
5: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
2: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลย
5: นะเนี่ย
2: นี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
5: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
2: ้ ม
5: ียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
4: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผัดกันเล่นนะคะก็คือผัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วย
5: ค่ะ
4: นะคะ
5: ก็ต้องสลับคิวกัน
4: สลับคิวกันเล่น
5: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
4: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
5: ด้วย
4: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
2: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
5: นี่ยังไงดีคะคุณหมอ
2: ครับ
4: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได
5: ้
4: ยังเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
5: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวุ่นวายได้มากขึ้นนะคะ
5: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
2: เล่นครับ
5: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
2: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
4: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่า น่าเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่
2: คร
4: ับ
5: อ๋ออย่างนี้นี่
2: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
0: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
2: ้
0: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเบนเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
2: ที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทน
0: ฮีโร
2: ่เราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะ
0: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
5: ให้เลย
2: เบนเทน
5: ให้เลย
2: ใช่ไหม
5: ค
2: ะใช่ครับ
5: ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
2: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
4: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าอุ๊ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
2: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
6: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
2: บอกพี่
6: ใช่
2: ครับ
6: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
2: ชมเลย
6: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่ไนท์เนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
2: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
6: ใช
2: ่ครับผม
5: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
2: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
4: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอาละวาดหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำแทนความรู้สึก
2: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
7: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงๆเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
7: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
2: ครับ
5: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
4: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
5: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
2: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
5: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
4: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบ ทันทีทันใดนะคะ
2: ยาใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะมันจะไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยยาจะพึ่งยาอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่จริงๆห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าหย่านะ
2: ครับ
4: ก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
2: พ่อคุณแม่มีฮะหย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
8: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกหย่าพี่ชายเจ็บห้าม
2: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายบอกอย่าทำพี่ชาย
8: อย่าทำพี่ชายพี่ชายเจ็บ
4: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
2: ค
4: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
1: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
4: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
2: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
4: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
1: มาดูประโยคนี้ค่ะ
2: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
1: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีขา
4: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
2: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
4: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวุ่นวายหรือดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
2: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
4: แอบ
2: ค
4: ิดแค่นี
2: ้แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านนั้นแบบนี้มีไหมฮะพ่อคุณแม
7: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายไปนิดเดียวหางคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
2: ี้
7: ย
2: ไม่น่ารักเลย
7: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
1: ้
7: ย
1: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
4: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กัน
1: ค่ะ
4: นะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราเว้ยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
2: บ่อยๆนั่นเองครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
2: ่
1: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
4: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
1: ครับก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
4: ใช่ค่ะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
9: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
2: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
9: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
1: ได้ไหมคะคุณหมอคะแบบนี้
4: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
1: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วยอยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
4: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่ส่องลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
1: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับค
1: ุ
2: ณหมอ
1: ขอบคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
1: สวัสดีครับOh.

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

0: ครับปั่นไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมจะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกวแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็ม
2: ค
0: ้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอมครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลแอดสอนศิลป์ thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนขอนแก่นครับเขาจะเป็นใครและเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมนายวราวุฒิแสงสีเรือนครับชื่อเล่นชื่อพับครับอายุ17ปีครับ
2: สวัสดีครับผมนายพนุวัฒน์ดียตามชื่อเล่นชื่อซันเดย์ครับอายุ16ครับ
3: เป็นนักกีฬายูเอสูครับแชมป์โลกดูโอชายครับคือเล่นคู่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องซันและน้องพับกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้องครับผมได้ข่าวว่า2คนเนี้ยเป็นแชมป์โลกของกีฬายูยุเสือครับ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นแชมป์เมื่อไหร่ครับ
4: พฤศจิกาที่ผ่านมา
0: จริงเหรอครับโอ้ก็คือเพิ่งชนะมาหมาดเลย
4: ใช่
0: ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราไปเป็นแชมป์โลก
4: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ
0: แล้วเราอ่ะ
5: ตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรเงี้ย
0: เหรอแล้วเนี่ยเป็นแชมป์โลกนี้อายุเท่าไหร่กันอะ
4: 16ครับ
0: 16
5: 16ครับ
0: 16ทั้งคู่เลยเหรอโอ้โหกีฬาที่บอกว่ายูยุสึเนี่ยมันคือกีฬาอะไรเอาจริงพี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนกัน
4: ก็จะเป็นคล้ายๆยูโดครับมีทุ่มมีล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเตะต่อยเข้ามาด้วย
0: มีทุ่มมีล็อกมีเตะมีต่อย
4: ใช่
0: แล้วกีฬานี้มันต้องเล่นกันยังไงครับ
4: ก็จะมีประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทเป็นดูโอโชว์ครับ
0: อ๋อคือมีต่อสู้แล้วก็ดูโอโชว์ต่อสู้นี่คือเราต้องไปแข่งกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แข่งการนี้แข่งประมาณไหน
4: จะมี3พาร์ทพาร์ทแรกก็เตะต่อยพาร์ท2ทุ่มแล้วก็พาร์ท3ล็อก
0: อ๋อก็คือมันก็ได้แยกประเภทไปแต่ต้องแข่งทุกแบบถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นดูโอเราต้องทำยังไง
4: ก็
5: เป็นคู่กัน
4: เป็นคู่ครับแล้วก็ทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะให้คะแนน
0: ก็คือเรา2คน
5: ใช
4: ่
5: คร
0: ับ เล่นคู่กัน
5: เล่นคู่กัน
0: ก็คือต่อยกันจริงๆเหรอ
5: ก็แสดงนิดหน่อยคร
4: ับ แสดงให้มันแบบเป็นเหมือนฉากบู๊อ่ะครับ
0: อ๋อเหมือนแบบสตันแมนในหนังอย่าง
4: เง
0: ี้ยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือเล่นจริงๆต่อยจริงๆเหมือนฉากบู๊แล้วก็ทําให้เขาดูแล้วก็เขาเก็บคะแนน
4: ใช่ครับ
0: ต้องมี3แบบเหมือนกันมั้ย
4: ก็มีครับเขาจะมีท่าบังคับมาให้ครับจับเสื้อล็อกคออะไรอย่างงี
0: ้
4: เราต้องทําที่เขากําหนดมาให้แล้วเราก็ไปคิด
0: เราต้องไม่คิดภาพเพิ่มเองด้วย
4: ใช่ครับ
0: เขาให้คะแนนจากอะไรบ้างพอรู้ไหมครับ
4: ความถูกต้องความสมจริงแล้วก็ความแข็งแรงครับ
0: ตอนนั้นคือเป็นรุ่นเยาวชนถูกไหมครับ
4: ใช่
0: แล้วตอนนั้นได้รับรางวัลมาเท่าไหร
4: ่ได้แชมป์โลกได้200,000ครับ
0: 200,000เรา
5: ประมาณนี้เลย
0: ประมาณ200,000ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ200,000ที่ได
4: ้16ครับ
0: อ๋อแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับตอนนั้น
4: ก็ให้แม่กับพ่อ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่
4: ใช่
0: เราอะ
5: เหมือนกันครับให้พ่อแม่แล้วก็ใช้หนี้นิดหน่อย
0: ใช้หนี้ใช้หนี้หนี้อะไรเนี่ยจะติดหนี้อะไรไว้เป็นหนี้อะไรหนี้อะไร
5: พ่อครับ
0: ก็คือเอาเงินที่ได้จากการชนะมาช่วยเคลียร์หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่
4: ใช่ครับ
0: โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วนอกจากรางวัลแชมป์โลกแล้วเราได้รางวัลอะไรอีกไหมทั้งสองคน
4: ก็ได้ไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นกับท่านรัฐมนตรี
0: เยาวชนดีเด่นทั้งคู่เลยปะ
5: ใช่ครับ

0: ่อนที่เราจะเป็นนักกีฬาอยู่ในสื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนอ่ะเริ่มที่พับก่อน
1: ผมไม่ได้เล่นกีฬาเลยครับเป็นเด็กทั่วไปครับ
0: ก็เป็นเด็กทั่วไป
1: ใช่ครับเรียนหนังสือเสร็จเข้าบ้านนี่ไม่ได้ไปเล่นกีฬาเหมือนคนอื่น
0: เหตุผลอะไรที่เราเริ่มเล่นกีฬาครับ
1: มีพี่แถวบ้านเขามาชวนให้ไปลองเล่นกีฬาดูไหมอยู่เฉยๆมันว่างดูว่างเลยชวนไปเล่นกีฬาบวกกับโดนเพื่อนแกล้งด้วยครับตอนเด็ก
0: โดนเพื่อนแกล้งด้วยตอนเด็กนั่นคือเหตุผลที่เราไปเล่นกีฬา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทางสันนะครับ
2: ตอนเด็กติดเกมครับติดเกมมากคร
0: ับ ติดเกมนี่ติดแค่ไหนครับ
2: ติดก็เล่นถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เช้าเย็นเลยครับ
0: ก็คือเช้า
2: ถึงเย็น
0: เช้าถึงเย็นตั้งแต่ไหนไปเล่นเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่กินข้าวโอ้ก็ขอแม่นะ
0: ขอแม่
2: ก็จะให้ทุกวันครับทุกวัน
0: แล้วคุณแม่ยอมให้เงินทุกวันไปเล่นเกมทั้งวันเลยเหรอ
2: ผมก็แอบไปบางที
0: แอบไปด้วย
2: ขอซื้อขนมหน่อย
0: ก
2: ็ไ
0: ปก็คือ
2: ว่าไปทุกครั้ง
0: อ๋อแต่คือเอาเงินไปเล่นเกมแทน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีก็อยากมาเล่นกีฬา
2: อ๋อเพราะว่าโดนแกล้งครับคนร้านเกมนั่นแหละครับเขาแกล้งผม
0: อ๋อคือทั้งสองคนโดนแกล้งเหมือนกันเลย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยขอถามนิดนึงการที่เราโดนแกล้งเนี่ยทำไมเขาถึงมาแกล้งเราอ่ะ
1: ของผมจะแบบตัวเล็กดูไม่สู้คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะชอบมาแกล้งนิดนึงตอนเด็กผมตัวเล็กมากใช่ครับก็เลยจะโดนแกล้งแบบหยอกล้อตบหัว
0: แล้วทางซันนะครับ
2: อ๋อตอนเด็กผมตัวเล็กๆตัวเตี้ยแล้วก็แห้งๆนะครับเพราะไม่กินข้าวเล่นแต่เกมอะไรเงี้ยก็เขาจะมองเป็นคนนอกไปว่าไอ้นี่มันเล่นเกมกากอะไรเงี้ยเขาก็ตบตีผม
0: อ
2: ๋
0: อตบตีด้วย
2: นะครับเพราะตอนเด็กเขาชอบตบหัวกันก็เลย
0: แล้วเรารู้สึกไงเขามาตบหัวเราทำอย่างเงี้ยบ่อยเราไม่ปี๊ดบ้างเหรอ
2: ปี๊ดครับคิดจะอยากจะทำมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันตัวเล็กไง
0: เราก็อยากจะสู้แหละแต่เราทำไม่ได้ถูกป่ะเราเคยตอบโต้ไปไหมครับ
2: เคยครับเพราะว่าตอนเด็กเขาแกล้งเยอะครับมันเกินไป
0: ไอ้วันที่เราโดนแกล้งอ่ะเราจำเหตุการณ์ได้ไหมแล้วจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเป็นไง
2: จำได้ครับตอนนั้นมันปี๊ดจริงๆครับมันทนไม่ไหวก็ตอนนั้นก็คิดว่าในเกมมันทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาก็คิดว่าในเกมมันต่อยยังไงผมก็เวียงหมัดสะเปะสะปะแล้วก็ไปโดนแล้วก็วิ่งหนี
0: อันนี้คือเราก็เห็นมาจากเกม
2: ใช่ครับเห็นมาจากเกมแล้วก็จำมา
0: ก็เลยเอามาใช้ห้องมันถึงขีดสุดแล้ว
2: ใช่มันไม่ไหวจริง
0: ๆแล้วตอนที่ทำไปตอนนั้นเสร็จแล้วเราทำไงต่อ
2: วิ่งครับ
0: วิ่งเหรอ
2: ไม่อยู่เลยครับวิ่งเลย
0: ก็คือพอรู้ตัวว่าต่อยไปแล้วก็คือวิ่งเลย
2: ใช่ครับพอรู้ตัวมันโดนเขาแล้วตุ๊บแล้วผมก็วิ่งครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้บอกคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกคุณแม่ว่าผมไปแกล้งเพื่อนต่อยเพื่อนครับ
0: ตอนนั้นรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกผิดครับที่ทำเขา
0: เรารู้สึกไม่ถูกเลยว่าเราไปต่อยเขามันผิดแน่นอน
2: มันไม่ใช่ตัวเราครับตอนนั้นเพราะปกติผมไม่ทำใครครับ
0: Uh-huh.
2: เล่นผมไปทำเขา
3: ไปเล่นเกมกลับมาใช่ไหมคะรอยฝ่าเท้าค่ะที่หลังติดมา ค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาก็บอกรุ่นพี่รังแกแต่ว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนั้นแม่ไม่เห็นแม่เห็นตอนที่กลับมาบ้านแล้วอย่างเงี้ยบางเขาโดนรังแกบ่อยอยู่ค่ะบางทีน่ะก็เลือดจมูกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นแล้วพอคุณแม่รู้ว่าเราไปต่อยเขาบาบาคุณแม่ว่าไงบ้าง
2: แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละเพราะว่าไปต่อยเขาอย่างนี้มันจะป้องกันตัวทีนี้เขาก็อาจจะมารุมเลยเราก็ไปเห็นยิมเล็กๆยิมเทควันโดเล็กๆนะครับ
0: ครับ
2: เขาเลยให้ผมไปดูแล้วก็ลองดูครับก็เลยลองดู
0: ก็เลยลองไปเล่นเทควันโดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้เทควันโดเนี่ยมันอยู่ดีมันกลายมาเป็นยูรู้สึกยังไงอะครับ
1: ก็มีรุ่นน้องที่เขาเล่นก่อนหน้าเนี่ยครับแล้วอยู่ยิมเดียวกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นยูรู้สึกโค้ชก็เลยลองให้ไปเล่นดูก็ได้มาจับคู่กันได้ไปเล่น
0: ก็เลยมาเจอซัน
1: ใช่ครั้งแรกได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยคร
0: ับ ก็คือพอมาจับคู่กันแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญเงิน
1: ใช่ครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นประมาณ13 14ครับ
2: 13
1: ประมาณม
2: 2ประมาณน
0: ั้
2: นครับ
0: โอ้โหม2คือได้เหรียญเลยแล้วเป็นการแข่งครั้งแรกด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตื่นเต้นมาก
0: ครั้งแรก
1: ตื่นเต้นมาก

โอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ใส่ชุดของยูสือครับผมตื่นเต้นมากแต่คือไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวฮะยังมีน้องๆตัวเล็กๆที่แบบยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็มีคนที่เก่งๆที่คนโตอยู่เต็มเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าผมสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับ

0: ่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยเราต้องมีวินัยแค่ไหนครับเราต้องฝึกถี่แค
1: ่ทุกวันเลยครับ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: วันละกี่ชั่วโมงครับ
1: ถ้าไปเก็บตัวนะครับก็5 โมงเย็นถึงประมาณ4-5 ทุ่มครับบางวันก็เที่ยงคืน
2: ตีหนึ่ง
1: ก็มี
2: ตีสามแน่นอน
0: โ
2: อ้กว่าจะกินข้าวแล้วอาบน้ำเลย
1: ตีสองนอน
2: กว่าจะหาอะไรก
1: ินหกโมงตื่นมาวิ่ง
0: หกโมงเช้าตื่นมาวิ่ง
2: ใช่ครับ
0: ทั้งวันเลยนะ
2: พอวิ่งเสร็จก
1: ็วิ่งเสร็จก็กลับมาพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: รอซ้อมเย็น
0: โอ้โห
2: ชีวิตก็อยู่แต
0: ่ก็วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: จนแข่ง
2: เดือนเลยถ้าไปเก็บตัวนะครับ
0: นี่คือเก็บตัวหนึ่งเดือนซ้อมกันขนาดนั้นเพื่อไปแข่งแมตช์เดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าต้องใช้ความอดทนสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหม
1: เหนื่อยคร
0: ับ แต่พอแข่งแล้วชนะเอามาอย่างนี้รู้สึกไง
1: ก็คุ้มค่าที่เราซ้อมมา
2: คุ้มมาก
1: คุ้มมากเลย

0: ราชกให้ดูอะตอนเราชกอะเราชกยังไง
1: ก็ชกให้ไม่ต้องโดนแรงมากครับให้โดนแบบโดนแล้วก็ดึงกลับ
0: หรอคือพี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเนี่ยมันเหมือนชกจริงเลย
2: ใช่ครับมันจุกเข้าไป
0: แต่ชกดิอ๋อนี่คือมันโดนเฉยๆนี่ว่า
3: แค่ต้องรับให้ทัน
1: แค่สกิดเข้าไป
0: แปลว่าเราก็ต้องผมไม่น่าจะสกิดแหละจริงๆแล้วว่าตอนชก
1: จะเป็นการรับแอคคนนี้ก็จะเป็นรับแอคก็จะดูเหมือนโดนอย่างนี
3: ้ก็ต้องตามหมัดให้ทัน
0: กีฬาประเภทนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าพี่เห็นน้องๆตัวเล็กก็เล่นได้
1: จำกัดอยู่ครับแต่ถ้าเป็นในไทยก็จะมีแบบ7ขวบไม่เกิน7ขวบ6ขวบอะไรอย่างงี
0: ้ก็ต้องให้เด็กเขาสามารถรู้เรื่องมานิดนึงแล้ว
1: 7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ย12อะไรเงี้ย
3: ถ้าเขาจะไม่เยอะถ้าเขาจะมี
1: เขาก็จะแบบถ้าเป็นดูโอก็จะเป็นแบบว่าเขาจะกัดมาให้แบบว่าทำซีรีส์ละท่าอะไรอย่างงี้เพื่อแบบสำหรับเด็กอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: 4ครับ3ท่าร
0: ุ่นนี้มีการแข่งขันมั้ยครับ
1: มีครับ
0: มีเหมือนกันแต่คือท่าก็จะ
1: น้อยลงกว่าผู้ใหญ
0: ่โอเคแต่ก่อนที่เขาจะมาทำอะไรพวกนี้เขาต้องฝึกเบสิกพื้นฐานทั้งนั้นก่อนหมดเลยใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ เขาต้องฝึกเทควันโดด้วยไหม
3: ก็ฝึกครับ
1: เตะถ้าเตะอะไรเงี้ยครับถ้าเตะถ้าต่อย
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ยูสึเนี่ยมันคือมันรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแปลว่าเทควันโดเราก็ต้องรู
3: ้
0: ยูโดก็ต้องรู้
1: ก็รู้ครับรู้เรื่องท่าทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าทุกคนต้องผ่านเบสิกก่อนถึงจะสามารถมาทำพวกนี้ได
1: ้ใช่ครับต้องรู้เรื่องเบสิกก่อน
0: เราสองคนคิดว่าการฝึกศิลปะป้องกันตัวแบบนี้มันมีผลดีอะไรต่อเราบ้างครับ
1: ก็ป้องกันคนมาทำร้ายเราก็ได้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยก็อย่างเช่นแบบว่าถ้าโดนรังแกอะไรเงี้ย ก็เอามาใช้ได้แต่อย่าใช้เยอะเดี๋ยวเพื่อนเจ็บ
5: มันค่อนข้างอันตรายเราไม่รู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะไปเดินห้างอาจจะไปเดินตามตลาดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดโดยที่เราไม่ได้คาดคิดขึ้นการเรียนศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยแต่ว่าสำคัญไหมสำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือการไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงไม่ใช่คือทุกอย่างก็มีอะไรกันที่จะเกิดขึ้นต้องไปคิดสู้ไม่ใช่สำคัญที่สุดคือเอาตัวรอดและสามารถกลับบ้านไปพบคนที่รักที่บ้านได้อันนี้คือการเขาเรียกการป้องกันตัวที่ถูกวิธีครับแต่ก็เรื่องการเรียนไว้บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จะต้องเผชิญหน้าบางทีเราแค่เอามาป้องกันเพื่อให้เราสามารถหลบหลีกเลี่ยงได้ไม่ใช่เอาไปแบบตีรันฟันแทงจนตายไปข้างนึง
0: พอเราสองคนฝึกยูสึมาเก่งแค่นี้เราเคยเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคย
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วมีคนมาแกล้งเราอะแล้วถ้าเรามีเนี่ยความสามารถพวกนี้อยู่อะเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ปะ
1: ได้ครับ
3: ป้องกันได้
0: คิดว่าได้เลยใช่ไหม
1: คิดว่าได้เลยถ้ามี
0: แปลว่าเราก็จะไม่ใช่เด็กที่ยอมแล้วก็ให้เขามาทำร้ายเรา
1: ใช่
3: แต่เราก็ไม่ทำร้ายเขาก่อนครับให้เขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเช่นเขามาแกล้งเราเยอะๆใช่ไหมครับสมมติเขายืนเฉยแล้วก็อย่าไปทำอะไรเขาก่อน
0: เพราะว่าเขาจะทำอะไรเรา
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคือศิลปะป้องกันตัว
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่ใช้ในการทำร้ายใครเราใช้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: และปกป้องคนอื่นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เรามีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่ากีฬาแบบนี้เป็นกีฬาที่อันตรายบ้างไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพราะว่ามาซ้อมก็จะมีคนมีอาจารย์คอยดูแลคอยเซฟ
0: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมก็จะมีโค้ชเดินดูกันอยู่ตลอดเวลา
3: คอยบอกเทคนิคอะไร
1: คอยบอกเทคนิคครับคอยดูแลตลอดไม่อันตรายอย่างที่คิดแน่น
0: อ
1: นบอกอันนี้ที่เห็นทุ่งกันก็เป็นตัวซับแรงครับมันจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้น
0: เพราะว่าตอนที่ทุ่มเราจริงๆแล้วอ่ะมันพี่เจ็บเพราะว่าพี่ไม่รู้วิธีการลง
1: ใช่ถ้าเรารู้วิธีการลงเราก็จะไม่เจ็บ
0: ใช่เพราะว่าตอนแต่พอพี่รู้แล้วพี่ลงไปก็อ้าวมันก็เหมือนเป็นแรงกระแทกมันแค่มีแค่เสียงแต่เอาจริงแล้วไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซึ่งมันเซฟเรามาก
1: ๆใช
0: ่แปลว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันปกป้องเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันยังไงถูกป่ะปัญหาการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้

0: เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบใครและเขาเรียนแบบจริงหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาขอคำแนะนำจากคุณหมอโอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียนแบบผู้ใหญ่จริงหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเด็กเล็กๆมาเนี่ยก็เรียนรู้ผ่านการมองเห็นผ่านการเรียนแบบนี่แหละเราเห็นใครทำอะไรเราก็จะซึมซับเป็นวิธีการเรียนรู้ได้นะคะวัยรุ่นอาจจะต่างไปตรงที่การเรียนแบบของเขามันไม่ใช่แค่แบบผ่านการเห็นอย่างเดียวมันก็เรียนแบบผ่านการเขาเรียกว่ายึดเป็นไอดอลเช่นเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำตามบ้างหรือเรียนแบบด้วยการ อยากจะถูกยอมรับเช่นเพื่อนใส่ชุดใส่กางเกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ก็อยากจะเหมือนทำเหมือนเพื่อนบ้าง
0: เพื่อให้ถูกยอมรับในสังคม
1: แต่มาดูจริงๆเราทุกคนเนี่ยก็ยังเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโตอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราทำอะไรเช่นเราสมมติว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็เรียนแบบคนอื่นว่าเขาแต่งอะไรกัน
0: แน่นอน
1: หรือเราเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนแบบการเป็นพิธีกร
0: ที่ด
1: ีที่เรามีเป็นโรในใจมันจริงๆพฤติกรรมการเรียนแบบมันเกิดขึ้นกับมนุษย
0: ์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติ
0: มันเกิดขึ้นกับอะไรได้บ้างครับการเรียนแบบ
1: ก็ทุกอย่างเลยที่เราเห็นน่ะผ่านพ่อแม่ผ่านสื่อผ่านครูผ่านอะไรก็คือทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์ด้วยอ่ะเราก็สามารถจะทำตามนี้ความแตกต่างก็คือเวลาเด็กๆเรียนแบบแล้วก็มันอาจจะทำโดยที่ไม่ได้คิดแต่พอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเรียนแบบกับสิ่งที่เราคิดว่าดีเราชอบหรือบางทีเราก็เรียนแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเช่นเด็กที่อยู่ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์รุนแรงแต่ว่ามันก
0: ็สังคมเขาพาไป
1: มันเกิดจากการเรียนรู้ของสมองที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้น
0: แปลว่าการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำอะไรให้เด็กเห็นเนี่ยสำคัญมากๆต้องระวังมากๆถูกไหมครับ
1: มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กเลยอ่ะคือการเห็น
0: ผลดีของผลเสียของการเรียนแบบมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ก็ถ้าเรียนแบบสิ่งดีก็ดี
0: แ
1: บบส
0: ิ่
1: งเสียก็เสียแค่นั้นเลยเพราะว่ามันก็ตรงไปตรงมาถ้าเราเรียนแบบสิ่งที่ดีเช่นเห็นคนแบบดูเย็นแล้วเราอยากเรียนแบบไม่เป็นอย่างเขามันก็
0: เป็นเรื่องดี
1: ถ้าเป็นเรียนแบบสิ่งไม่ดีมันก็คงจะทำให้เราเกิดผลกระทบบางอย่างนี่การเรียนแบบเนี่ยหลายครั้งมันก็ทำให้ในวัยรุ่นเนี่ยหลายครั้งปัญหาอันนึงที่เราเจอคือมันทำให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นเรียนแบบเพื่อนจะเข้าคณะอะไรก็เรียนแบบเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เจอตัวเองเยอะมาก
0: นี่เหรอครับ
1: เยอะมาก
0: ไม่ใช่ผมคนนึงแต่ผมชื่อว่าน่าจะ
1: เยอะมากเพื่อนเลือกอันนี้ก็ตามเพื่อนละกัน อยากไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเยอะๆก็มันก็อาจจะทำให้เราไม่เจอตัวเองในแบบที่เป็นเราจริงๆเพราะทุกอย่างมันแบบเหมือนกับมันเรียนรู้ผ่านการทำเหมือนคนอื่นทำตามคนอื่น
0: เพราะว่าแต่ละคนมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในตัวเราอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครอบครัวมีผลสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเขาเป็นเด็กลูกเขาเนี่ยเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีมาจะครอบครัวต้องทำยังไงครับ
1: ก็สอนมาหลังๆมันก็คือสอนวิธีคิดคือเด็กก็มีโอกาสจะเรียนแบบเพื่อนพูดคำหยาบแล้วก็พูดบ้างเพื่อนทำอันนี้แล้วเขาก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่สอนวิธีคิดว่าที่เขาทำมาเนี่ยหรือที่คนอื่นทำหรือที่เขาทำตามกันเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันไม่ดียังไง
0: สอนให้เขาคิดให้ได
1: ้หมอคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ห้ามปล่อยผ่านถูกไหมครับ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนาะที่เราก็ช่วยดูช่วยแก้ไขอะไรที่เรา
0: ไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องใส่ใจลูกตัวเองว่าลูกตัวเองไปเจออะไรบ้างวันต่อวันถูกไหมมีน้องคนหนึ่งครับเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละครับที่เขาเล่นเกมแล้วเขาจำจากเกมมาใช้ข้างนอกในชีวิตจริงครับ
1: มันก็เกิดได้บางทีก็อย่างที่บอกก็คือเราเรียนรู้อัตโนมัติผ่านสิ่งที่เราเห็น นะคะหลายครั้งมันก็อยู่ในเนื้อในตัวพอมันมีอะไรมากระตุ้นเช่น มันเป็นจังหวะขับขันต้องเอาตัวรอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กหลายคนก็ใช้วิธีการอย่างที่ตัวเองเคยเห็นอย่างเช่นเด็กก็จะใช้วิธีการสู้เพื่อเอาตัวรอด
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันก็คือเกมที่มันสู้มันยิงมันทำอะไรที่แบบใช้ความรุนแรงก็มีโอกาสมากที่เขาจะเลือกช้อยการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นช้อยที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหา
0: แปลว่าอย่างเงี้ยไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่มันรุนแรงหรือเปล่าครับ
1: ก็ควรจะเล่นแบบมีวิจารณญาณ
0: ก็คือมีคนควบคุมอยู
1: ่ก็ไม่ต้องถึงกับมีคนควบคุมแต่ว่าเล่นแบบที่มีคนที่จะช่วยเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าถึงเวลาที่มีคนมาแอทแทคเขาแล้วเขาแอทแทคแบบเนี้ยเหมือนในเกมในชีวิตจริงเนี่ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลดียังไงมันจะส่งผลเสียอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการฝึกวิธีคิด
0: ซึ่งเหมือนกันกับสื่อหรือเปล่าครับสื่อมีผลต่อการเรียนแบบ

0: เด็กแค่ไหนครับ
1: มีก็ไปดูสิเวลาละครอะไรเงี้ยเด็กก็ออกมาเด็กก็ทำตามละครพูดจาเหมือนในละครมีการแบบใช้สายตาท่าทางคือมันก็จะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องอะค่ะว่าอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เห็นแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีกับเขามันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะเอ๊ะแล้วเขาควรจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นน้อยลงหรือเปล่าเด็กบางคนดูสื่อบางอย่างแล้วดีเช่นเห็นคนร้องเพลงแล้วอยากร้องแล้วมันไม่เป็นผลเสียอะไรเด็กหลายคนเห็นการเต้นแล้วอยากจะมาเต้นแบบตามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าแบบสื่อบางสื่อ
0: เคยเจอสื่อที่เต้นแบบเต้นแย่ๆแล้วเด็กน้อยเต้นแบบตาม
1: ใช่อย่างเงี้ยเป็นอันที่เราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่ามันไม่ควรหรือเปล่า
0: แล้วแบบนี้ครับเราควรให้ทางออกกับเด็กที่รับสื่อพวกนี้และกับครอบครัวที่มีลูกๆอยู่ยังไงบ้างครับ
1: ก็หลักๆคือเราก็บางอย่างเราเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็เจอผ่านสื่อที่บางทีไม่ทันที่จะเลี่ยงเนี่ยก็สอนวิธีคิดว่าเขามองอันนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือถ้าเด็กเรียนรู้ผ่านเซนซิ่งอ่ะผ่านความรู้สึกเขารู้สึกอะไรเขามองว่ามันเป็นยังไงเขามีมุมมองต่อเรื่องหรือจากสื่อที่เขาเห็นยังไงเขาดีว่าเขาคิดว่าดีไม่ดีตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเรียนแบบหรือเปล่าเขาจะทำตามไหมหรือเขาจะมองมาแล้วปล่อยผ่านว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเลือกเป็น
0: ก็หมายความว่าเด็กคนนึงเขาจะเจออะไรขึ้นมาเขาจะไปลอกเรียนแบบอะไรเนี่ยมันควรผู้ปกครองควรจะดูแล
1: ก็ควรจะช่วยดูว่าเขา
0: สิ่งที่เขารับมามันดีหรือเปล่าก
1: ำลังเรียนแบบสิ่งที่จริงๆมันเป็นประโยชน์เขาไหมหรือว่ามันเป็นโทษกับตัวเขามากกว่า
0: ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับยกตัวอย่างน้องสันเนี่ยครับเขาเป็นเด็กคนนึงที่เคยเล่นเกมแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยในเกมเนี่ยมีชกต่อยกันแล้วเขาเอาไปกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งในเกมเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงแต่ตอนนั้นก็เหมือนจะมีเรื่องกันเลยนะแล้วก็แต่ก็ผ่านมาเขากลายเป็นนักกีฬาอยู่สู่ระดับประเทศ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องดีที่เด็กเอานั้นมาเป็นกีฬาระดับประเทศแต่ถ้ามีเด็กกลุ่มนึงที่เขาอยากใช้พลังแล้วก็เขาไม่รู้จะไปหาที่ลงที่ไหนคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับ
1: คือจริงวัยรุ่นมีพลังเยอะเนาะแล้วก็เป็นวัยที่แบบ energy มากอยากทำนู้นทำนี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มีวิธีที่จะได้ระบายออกในการใช้พลังของเขาซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นรูปแบบของการความรุนแรงที่จะต้องแบบเทควันโดไหมต้องเตะต้องต่อยไหมมันอาจจะเป็นรูปแบบอะไรก็ได้บางคนไปเต้นบางคนไปวิ่งมาราธอนบางคนอาจจะไปร้องเพลงอย่างเงี้ยคือมันมีที่อ่ะที่เขาจะได้มาแบบคล้ายๆว่าใช้พลังของเขาอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองในบางเรื่องเนี่ยหมอคิดว่าเลือกได้หมดเลยขึ้นกับว่า
0: ซึ่งเด็กแต่ละคนพลังชอบอะไรแต่ละแบบ
1: ใช่ใช
0: ่ก็แค่ว่าเราชอบอะไรเราก็ไปทำสิ่งนั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเราในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวนะครับที่มีลูกอยู่แล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่น่าจะได้ข้อคิดที่ดีไปไม่มากก็น้อยนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋อีกครั้งครับเป็นเกียรติมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนจากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เย็นนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้วเย้เข้าไปแล้วโหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
2: ตา
1: ม ีอะไรเหรอดาวี อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะเอ้ยลืมไปเลยแฮะใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะรอด้วยสิชะยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเขาสวยไม่ให้บัตรด้วยอ้าวได้ยังไงอ่ะไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อดมามามามาดีกันก็ได้ชั่วคราวนะฮะเฮ้ยก็นะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งฟุตบอลใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทาง
2: Let's go
1: ถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
3: What is it?
2: A unicorn.A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยเออพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่เออพวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะเออแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัฒจันทร์กันเถอะเออนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it
3: A uniform A uniform
2: โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
2: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
4: Oops.
2: งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่ไหวอะเฮ้ยมาเชียร์ถูกข้างแล้วล่ะ

0: What is it?
1: An umpire. An umpire.
2: กรรมการเนี่ยเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
3: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เอง
4: โ
3: ฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
2: อืมเอาแล้วไงล่ะ
5: ประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
3: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะนั่นนะสิ
2: เห็นด้วยอ่ะ
3: อ้าวเฮ้ยสวยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
2: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะ
0: What is it?
1: An umbrella. An umbrella.
2: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
3: แน่นอนอยู่แล้วถอดเสื้อกันทำไมอ่ะสงสัยคงจะเปียกมานะ
5: อืมเหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
3: ่
5: ะ
3: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
2: พวกเดียวกันทั้งนั้น
5: น่ะที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
2: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
5: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
3: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริงๆ
2: จบลงด้วยดีละ
3: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
2: ้หมายเอกก็เหมือนกันน่ะ
3: ประทับใจ
2: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
3: และรู้จักอภัยนะครับกลับกันเถอะพวกเรา

0: umbrella. A unicorn, a uniform, an empire, an umbrella.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Uniform? Umbrella? Unicorn. Unicorn. Good job.
1: What is it?
2: Uniform? Umbrella?
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมาโชว์ใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับเป็นการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสแล้วกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับ

เป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาครับสภาเด็กแห่งแรกนะฮะที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยแล้วก็ทัศนะของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับสมาชิกสภาทั้ง50ท่านนะครับก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
1: แน่นอนครับ
0: ครับว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพบกับสมาชิกทั้ง10ท่านกันก่อนเลยครับ

0: ท่านประธาน
1: ครับ
0: มีวันไหนที่เขาจะเดินเข้ามาแบบเป็นระเบียบไหมไม่มีนะ
1: วันนั้นแหละครับ
0: วันนั้นแหละสวัสดีทุกคนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แหมไม่เจอกันอาทิตย์นึงคิดถึงนะว่าแต่วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรที่จะมาแบบว่าเป็นจุดประเด็นประเทืองปัญญากับพวกเราก่อนไหมฮะท่านประธาน
1: แน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผมนี่อยากเล่าให้ฟังมากเลยครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนะครับผมกับครอบครัวเนี่ยครับไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ต่อแถวแบบยาวมากครับพอเข้าไปนะครับรู้ไหมครับเขาทำอะไรมันถึงได้ช้า
0: เขาก็ต้องนั่งทานอาหารกันอยู
1: ่ไม่ใช่ครับกว่าเขาจะทานได้นะครับเขาจะต้องถ่ายรูปแชะแชะแชะแล้วก็ต้องรอเน็ตโพสลงไปอีกโอ้โหแล้วก็ผมไม่เห็นเขากินข้าวกันเลยครับผมเห็นเขาเล่นแต่เกมอะไรไม่รู้ครับ
0: เมื่อเดือนที่แล้วนะพี่ต้อยได้ไปนัดเพื่อน
1: ๆ
0: ไม่เจอกันนานแล้วก็นัดรวมรุ่นแล้วพอสั่งอาหารปุ๊บแค่นั้นแหละทุกคนหยิบแท็บเล็ตหยิบโทรศัพท์ตัวเองเข้ามาเหมือนกันเลยถ่ายรูปบ้างบางทีก็โอ้โหเปิด Facebook เปิดถ่ายรูปลง Instagram อะไรอย่างงี้
1: เห็นไหมครับท่านสมาชิกเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยก็แสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราแล้วนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เลยอยากจะรู้ว่าเทคโนโลยีที่ท่านสมาชิกรู้จักเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับคนละหนึ่งอย่าง
0: เอาไกลๆก่อนนู่นครับใจเย็นนะฮะทุกคนได้ตอบบทโอเค
1: ตัวเม้งครับ
0: ท่านตัวเม้งครับ
2: Twitter ครับ
0: โอ้
1: Twitter ที่มันเป็นขนมหรือเปล
3: ่
1: า
3: ไม่ใช่ครับเขาเป็นแบบโปรแกรมอะไรอย่างหนึ่งคร
0: ับ คล้ายๆเกี่ยวกับว่าให้ทางเราเข้าไปอ่านเข้าไปโพสต
3: ์แต่ว่าไม่เหมือนกับ Facebook เลยครับ
0: ไม่เหมือนใช่ไหมถ้า Twitter นี่เป็นยังไงที่ตัวเองไม่รู้จัก
3: เพราะว่าปกติแล้ว Twitter ก็จะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร
0: ่ที่ตัวเองแต่เช้าเลยนะ
3: ปกติก็จะไม่ได้ของพวกนี
0: ้
1: คือไม่เล่นแต่รู้จักได้ยิน
0: ไม่เล่นแต่รู้จักก็น่าจะตอบที่มันรู้จักเนาะ
1: ไม่ไม่เขารู้จัก
0: ขยับมานี่ท่านข้าวเจ้าเทคโนโลยีหนึ่งอย่าง
4: Facebook ค่ะ
0: มาทาง Facebook เรามีชื่อ Facebook มั้ยคะ
4: มีค่ะ
0: เหรอแล้วเล่นมานานยัง
4: มา2ปีได้แล้วมั้งคะ
0: อ๋อ2ปีแล้วเหรอไอ้พี่ต้อยเพิ่งเล่นเมื่อวานอันนี้ทางโซเชียลทางนั้นเอามีอย่างอื่นมั้ยเอาอย่างอื่น
1: ที่รู้จากอินเทอร์เน็ตนะ
0: อะไรครับ
1: รถไฟฟ้าใต้ดิน
0: โอ้โห
1: อันดี
0: ใช่เลย
1: ผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ใต้ดิน
0: ไอ้บ้าไม่ใช่หวยพี่ท่านประธานเล่นอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยเดี๋ยวรถไฟฟ้าใต้ดินทำไมถึงคิดว่าเป็นเทคโนโลยี
4: เพราะว่าให้ความสะดวกสบายกับเรา
0: แล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงเคยขึ้นยัง
4: เคย
0: จากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไประยองขึ้นยัง
4: เคย
0: เคยแล้วเหรออ
1: ันไหน
0: โอ้โหเดี๋ยวย้ายไปอยู่กับรัฐบาลเลยป่ะ
4: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวเขากำลังยังไม่มีเขากำลังยังเป็นโปรเจกต
4: ์แต่ผมเคยนั่งเครื่องบินไปผมบังคับเล่น
0: ไปอยู่กับตัวเองอ๋อโอเคนี่ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนะท่านสุดท้ายท่านตาล
5: GPS ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ยโอ้โห GPS
5: เพราะว่า GPS มันทำให้เราสะดวกขึ้นเวลาเราจะไปไหนเราก็สามารถกดว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนมันก็จะขึ้นมาให้
0: บอกหมดเลย
5: ค่ะ
0: ร้านอาหารปั๊มน้ำมัน
5: ค่ะบอกหมดเลยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อที่พักรถก็มี
1: อันนี้ส่วนใหญ่
5: แต่บางที GPS ก็พาเราไปทางที่ผิดบางทีพาเราไปลงเหวเลยหนูเคย
0: ดูจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: จริงจริงเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้นะเวลาใช้เราก็ต้องรู้จักระวัง
1: ใช่แล้วครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยครับมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับและในปัจจุบันเนี่ยครับเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือครับ
0: โทรศัพท์มือถือแล้วประเด็นของเราก็คืออ
1: ยากจะถามว่าท่านสมาชิกเนี่ยครับมีมือถือกันบ้างหรือเปล่าใครมียกมือ
6: ครับมีครับ
0: เดี๋ยว
6: มีครับมีครับ
0: มีป่ะเนี่ย
6: ครับมีครับ
0: จริงเหรอไม่มี3คนเหรอ
6: มีครับ
0: โอเคเดี๋ยว
1: ครับ
0: ท่านนิ้งไม่มีใช้เหรอ
7: ไม่มี
0: เหรออ๋อแล้วเคยใช้ไหมถามจริง
7: เคยค
0: ่
7: ะ
0: อ้าวเคยใช
1: ้แต
7: ่ทำหาย
0: โอ้โหแล้วตอนที่ใช้เนี่ยมีไว
1: ้
0: เอาไว้ทำอะไร
7: ติดต่อกับพ่อแม่ค่ะ
1: แค่นี
0: ้แล้วนอกเหนือจากโทรหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังใช้อย่างอื่นอีกไหม
7: ก็คุยกับเพื่อนถามเรื่องเวลาการบ้านหนูจดแบบไม่ละเอียดอะค่ะก็โทรไปถามเพื่อน
0: อ๋อผิงผิงเคยใช้ไหม
8: เคยยืมของคุณแม่โทรไปหาเพื่อนเรื่องการบ้านอะไรนิดหน่อย
0: อ๋อไม่จริงๆเราเคยใช้ไหมแบบหมายถึงว่าเคยเป็นของเราไหม
1: เคยมี
0: ไหม อ๋อไม่เคยเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: คิดว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นมือถือเนี่ย
2: ไม
0: ่ทำไมคะทำไมถึงคิดว่าไม่จำเป็น
2: ก็ไปโรงเรียนเอาไปไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้อะไร
0: ไม่ที่โรงเรียนเขาไม่ให้เอาไปหรือว่ายังไง
2: ไม่ให้เอาไปค่ะไปแล้วมันเหมือนแบบสนใจอยู่แต่โทรศัพท์กลัวจะหายอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอแพทย์แพนด้าไม่มีเหรอ
9: เคยมีค่ะ
0: เคยมี
9: เคยมีแต่ไม่รู้ไว้ทำอะไรพ
1: ่
9: อบอกพ่อเคยเอาไว้ให
0: ้
9: เขาพาไปซื้อโทรศัพท์ใหม
0: ่แล้วมันสามารถใช้
1: เล่นโซเ
0: ชียลอะไรได้ไหม
9: ไม่ค่ะ
1: โทรเข้าโทรออกอย่างเดียว
9: ไม่หนูไม่โทรเข้าหนูฟังเพลง
0: ไว้ฟังเพลง
1: ท่านอ้ําท่านอ้ําบ้างดีกว่า
0: ท่านอ้ําครับมีหรือเปล่าม
10: ีครับ
0: มีนะส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ทําอะไร
10: ใช้ฟังเพลง
0: ฟังเพลง
10: แล้วก็โทรศัพท์เล่น
1: ครับอ้ําคิดว่าโทรศัพท์ที่อ้ําเนี่ยจําเป็นมั้ยตอนนี
10: ้มันไม่จําเป็น
0: ไม่มีก็ได้ป่ะ
10: ได้คร
0: ับ เดี๋ยวตอบยังเนี่ย
1: ยัง
0: มีป่ะ
1: มีโฟกัสเอาไว้ใช้อะไรบ้าง
0: เป็นสมาร์ทโฟนใช่มั้ยอ๋อเอาไว้ใช้ทำอะไรส่วนใหญ
10: ่เอาไว้ใช้ในเฟซบุ๊กกับไลน
0: ์เดี๋ยวปออะไรเนี่ย
10: ป.3
0: นี่คุณพ่อคุณแม่รู้ป่ะเนี่ย
10: รู้
0: ว่าเอามีส่วนใหญ่เล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรเงี้ย
10: แม่นั่นให้
0: แม่คอยกดไลค์ให้ดิแม่พอนี่โฟกัสถ่ายรูปคู่กับคุณครู1 2 3จิ้งโพสต์ขึ้นไปแม่กดไลค์คนแรกแม่บอก
1: แล้วแม่แล้วคุณแม่ก็ตอบเบื้องตรงหนุกมาก
0: ท่านกิมท่านเกมมีใช่ไหมฮะ
11: มีคร
0: ับ เป็นรุ่นไหนครับเป็นแบบไหน
11: สมาร์ทโฟนคร
0: ับ ฮะ
11: สมาร์ทโฟน
0: เป็นสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
11: ส่วนใหญ่เอาไว้โทรหาพ่อแม่ครับแล้วก็ไว้คุยไลน์เวลาสงสัยการบ้านก็คุยในไลน์ครับ
0: เล่นเกมด้วยเปล่า
11: ก็มีบ้างครับแต่ไม่ค่อยเล่นครับเพราะว่าเน็ตไม่แรง
0: อ๋อเน็ตไม่แรง
11: ครับ
0: แล้วจำเป็นไหมที่จะต้องมี
11: จำเป็นครับ
0: อ๋อเราจะเป็นเลยเหรอ
11: ครับ
1: ครับโอเคท่านต่อไปท่านมิวสิก
0: มิวสิกครับ
12: มีครับ
0: ท่านมิวสิกใช้เป็นแบบไหนฮะ
12: พระเจ้าเหาครับ
0: แบบพระเจ้าเหา
12: แบบกดนะครับสมัยก่อนนะครับ
0: อ๋อแบบรุ่นกดรุ่นเก่าๆ
1: ตกใจว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อพระเจ้าเหา
0: เดี๋ยว
1: เอาอยู่บน
0: ไม่ใช่ส่วนใหญ่ใช้มีไว้ทำไมฮะ
12: รับเข้าโทรออกครับส่งข้อความ
0: อยากมีแบบสมาร์ทโฟนไหม
12: มิวสิกไม่ไม่จำเป็นสำหรับเด็กอย่างเราสมาร์ทโฟนเหมือนเขาออกแบบให้ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ทำงานดูงาน
0: แล้วเกิดตอนเราต้องหาข้อมูลทำกันบ้างนะครับมิวสิก
12: ไปใช้ที่บ้านครับ
1: คอมแม่ก็เปิด Google เอาก็ได
0: ้ Google เหรอ Google มันเปิดไม่ได้
1: Google
0: เปิดไม่ได้เดี๋ยวเพราะมันเป็นแบบกดอ่ะ
1: คอม
13: ไหมคะเป
0: ิ
13: ดในคอม
0: โอเคมีหมดหรือยัง
13: เหลือหนู
0: หมดแล้วนะ
13: หมดแล้ว
0: ข้าวเจ้ายังเหรอคะ
1: ข้าวเจ้า
0: ข้าวเจ้า
1: สวย
0: อีกคนนึง
1: ข้าวเจ้ามีโทรศัพท์ไหมครับ
13: มีค่ะ
0: เป็นรุ่นแบบไหนเอ่ย
13: iPhone 4
0: ว้าวให้ยืมใช้หน่อย
1: เป็นเครื่อง
0: แล้วส่วนใหญ่มีเอาไว้เนี่ยใช้อะไรบ้าง
13: ก็เอาไว้โทรหาเพื่อนว่าแบบว่าเวลาจะทำงานกลุ่มใช่ไหมคะก็แบบนัดกันว่าจะซื้ออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆเวลาทำรายงานแล้วมันจำเป็นไหมว่าจะต้องมีหรือเปล่า
13: หนูคิดว่ามันไม่น่าจำเป็นค่ะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ของบ้านก็ได้ค่ะที่บ้านก็มีโทรศัพท์ของส่วนรวมโทรศัพท์บ้านเบอร์บ้านนะคะอะไรอย่างเงี
0: ้ยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันนะครับว่าเขามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้กันหรือเปล่าแล้วก็เขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลย
1: ไปเลย
14: เด็กๆมีโทรศัพท์มือถือใช้กันหรือเปล่าม
10: ีครับเอาไว้โทรหาแม่เฉย
15: ๆมีแต่ลืมไว้ที่บ้านครับไม่ค่อยเอามาแม่บอกว่าเดี๋ยวกลัวมันหายอะ
16: มีค่ะแต่ฟังหนูเล่นโยนอะ
17: มีค่ะก็มีไว้คุยเหมือนว่าถ้าเกิดว่ายามจำเป็นนะคะเผื่อโทรหาว่ารับเร็วหรือว่ารับก่อนเวลาเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: ไว้คุยกับแม่หรือไม่ก็เล่นเกมครับ
17: มีไว้สื่อสารแล้วก็ใช้แชทเล่นไลน์เฟซบุ๊กเล่นจนแบตหมด
18: จดเบอร์เพื่อนจดว่าทนี้ทำอะไรบ้างค่ะ
10: ตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้แต่ว่าแม่ก็บอกว่าไม่ให้ตั้งเพราะมันเสียงดังก็แม่ปลุก
14: ส่วนใหญ่เด็กๆ เขามีโทรศัพท์มือถือใช้กันนะครับและความเห็นจากสมาชิก50ท่านพวกเขาใช้โทรหาผู้ปกครองเป็นอันดับที่1เลยครับรองลงมาคือใช้เล่นเกม

0: และอันดับที่3ใช้เล่นสื่อออนไลน์ต่างๆครับเด็กๆมีโทรศัพท์แล้วก็ใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นอย่าเล่นและอยู่กับมันมากเกินไปนะครับ
1: ก็ถือว่าใช้ประโยชน์กันได้กับโทรศัพท์มือถือแต่ว่าก็อย่าลืมว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะกลายเป็นค่านิยมเพราะเด็กบางคนเนี่ยบางทีเขาตามเพื่อนแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกับประเด็นนี้กันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: ผมถือว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีทุกยุคทุกสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเมื่อมันมีเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้มันถูกต้องเราจะบอกไม่ให้มีไม่ได้นะฮะมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีมากขึ้นนั้นเราก็ต้องรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
3: ์ณวันนี้จริงก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านนะครับที่เลือกที่จะให้ลูกมีมือถือนะเหตุผลก็คือเวลาจะไปรับหน้าโรงเรียนใช่ไหมจะได้โทรศัพท์ไปฮัลโหลลูกถึงยังจ้าหรือไลน์ไปบอกลูกหน่อยหรือให้ลูกส่งภาพให้ดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนยังไงมันก็สะดวกนะครับแต่ว่าผมกำลังมองถึงความพอดีในการใช้งานด้วยนะครับเด็กมีมือถือไม่แปลกนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นที่เด็กใช้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นที่แพงที่สุดอย่าง iPhone อ่ะใช่ไหมก็อาจจะเป็นรุ่นเบาๆเล็กๆที่สตาร์ทสักประมาณสัก 2-3,000 บาทอ่ะนะเดี๋ยวนี้มือถือมันสตาร์ทที่450ก็ซื้อได้แล้วนะแต่ว่ารุ่นแบบนั้นเด็กอาจจะแบบแม่ไม่เอาอ่ะใช้ได้แต่ไฟฉายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานแบบชั่วคราวของเด็กๆในยุคแรกเริ่มเนี่ยผมมองว่าสักประมาณ 2-3,000 บาทนี่ก็น่าจะเหมาะสมกับตัวเขามากกว่าที่จะไปซื้อหลัก 15,000 20,000 หรือ 30,000 ซึ่งอันนั้นก็จะแพงเกินไปครับ
1: และความคิดเห็นของผู้ใหญ่ก็โอ้โหนี่นะท่านนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ากูรู
4: ครับ
1: นะทางด้านเทคโนโลยีเลยนะ
4: ครับ
1: คือเขาก็มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปเร็วไงแล้วก็มันจำเป็นหรือเปล่าที่ว่าพวกเราเนี่ยเด็กๆพวกเราเนี่ยจะต้องไปใช้รุ่นแพงๆ
4: ใช่แล้วก็นอกจากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเนี่ยครับตอนนี้ยังมีอีกเทคโนโลยีนึงที่กำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมไทยตอนนี้น
1: ั่
4: นก
1: ็
4: ค
1: ือ
4: แท็บเล็ตครับ
1: โอ้โหแท็บเล็ต
4: ใครมีแท็บเล็ตยกมือ
1: แท็บเล็ตนะครับที่บ้านอ่ะถามที่บ้านด้วยอ่ะที่บ้านใครมีด้วย
4: ไม่ใช่แค่ตัวเองละที่บ้าน
5: ผม
4: ลองถามคนที่มีสักหนึ่งตัวอย่างท
1: ่
4: านโฆษกจะได้ร
1: ู้
4: ว่า
1: แ
4: ท็บเล็ตคืออะไร
1: ผมรู้ว่าแท็บเล็ตก็ได้เดี๋ยวจะเย็นนี้อันนี
6: ้คือเทคโนโลยีที่เอาไว้ค้นคว้าข้อมูลค่ะเวลาที่อย่างเช่นว่าคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมีแท็บเล็ตช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
1: ให้การทำงานของแท็บเล็ตเนี่ยมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไหมคะ
6: ก็เหมือนกันค่ะแต่แค่คอมพิวเตอร์จะใช้กดใช่ไหมคะแต่แท็บเป็นแบบสัมผัสอะค่ะ
1: อย่างเงี้ยเหรอตึง
4: ไม่ใช่แท็บเล็ต
1: ไม่ใช่เหรอ
4: คุณ
1: อ๋อแล้วส่วนใหญ่เรามีแท็บเล็ตแล้วเราเอาไว้ทำอะไร
6: เอาไว้เล่นเกมค่ะ
4: แล้วเคยมีเสิร์ชหาข้อมูลไหม
6: ก็เล่นบางครั้งค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกม
1: แพนด้าครับมีไหม
7: แม่ใช้ไอแพดพ่อใช้ iPad
1: แล้วเราเคยไปขอยืมคุณพ่อคุณแม่ใช้ไหมคะ
7: เคยค่ะ
1: แล้วส่วนใหญ่จะยืมมาเล่นอะไรคะ
7: เล่นเกมกับหาข้อมูลเพื่อทำการบ้านค่ะ
1: ระหว่างเล่นเกม
7: กับ
1: หาข้อมูล
4: หาข้อมูล
1: เราใช้เวลาไหนมากกว่าก
7: ันเล่นเกมค่ะ
1: เดี๋ยวขยับไปทางนู้นหน่อยขยับไปทางนู้น
4: ท่านตุ๋ยเมฆก็ได้เรียก
1: โอ้รุ่นใหญ่ที่บ้านมีเครื่อง
8: อ๋อถ้าเป็น iPad ผมมีของเครื่องคือ iPad 2กับ iPad mini
1: โอ้จริงว่า
4: แล้วอันไหนเป็นของแม่ไหนเป็นของเรา
8: iPad mini ของแม่แต่ก็จะยืม
1: ใช่ๆๆจริงๆแต่แม้งเอาไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรหรอกส่วนใหญ่ไว้ทำอะไร
8: เล่นเกมอย่างเดียวกับดู YouTube ครับ
1: ไม่มีคิดที่จะหาข้อมูลทำกันบ้าน
8: ครับไม่มีครับเพราะปกติก็เจอค้นหาในคอมพิวเตอร์เอาครับ
4: แล้วถ้าไม่มีทำยังไง
8: ถ้าไม่มีก็ดูการ์ตูนเอาเพราะว่า
1: ดูจากไหน
8: ตอนแรกดูจากทีวีครับตอนแรกซื้อมาก็ยังไม่รู้ว่าไอแพดมันจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นก็แค่ตื่นเต้นเฉยๆ
1: ตอนนี้หายตื่นเต้นยัง
8: ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบมันทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
1: ขยับมาท่านมิวสิกครับ
7: มีครับ
1: มีไหมครับ
7: มีครับเครื่องเดียวครับ
1: ทั้งบ้านเลยนะ
7: ครับ
1: เป็นของใครครับ
7: ของพ่อแล้วตกแล้วพ่อให้มาครับ
1: ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ

0: เล่นส่วนใหญ่เล่นเกมแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างเช่นสมมติเราชอบกีฬาฟุตบอลเราก็ไปดูพวกโปรแกรมต่างๆที่เขามีลงโปรแกรมแข่งขันแบบนี้ครับถ้าสมมติเราไม่จะไม่ใช้คอมอะครับ
1: แล้วนอกจากว่าเอาหาข้อมูลพวกนี้เอาเล่นอย่างอื่นไหมครับใช้อย่างอื่นไหม
0: ดูวิดีโอครับขำๆครับ

0: คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็มีแท็บเล็ตใช้กันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เด็กๆมีแท็บเล็ตใช้กันหรือเปล่าใช้ทำอะไรบ้าง
3: มีค่ะ
4: มีค่ะ
5: มีครับ
6: มีค่ะ
7: ไม่มีค่ะ
8: ไม่มีครับแต่พ่อมี
9: ไปใช้แท็บเล็ตเหรอคะเรียนรู้อ่านหนังสือในแท็บเล็ต
10: ถ้าเกิดมีเน็ตนะคะในแท็บเล็ตมีเน็ตก็เสิร์ชหาข้อมูลได
11: ้ปกติก็ใช้หาความรู้ไม่เล่นเกมบางครั้งปิดเทอมก็เล่นเกมฝึกสมอง
12: หนูก็จะใช้แบบว่าอ่านหนังสือในแท็บเล็ตค่ะ
13: ก็ใช้เล่นเกมฝึกภาษาอังกฤษ
14: แทนที่จะเขียนด้วยสมุดใช้แท็บเล็ตจะง่ายกว่า
15: ประหยัดทรัพยากรด้วยครับไม่ต้องไปเขียนในกระดาษไม่ต้องไปตัดต้นไม้ครับ
16: ตั้งแต่เทคโนโลยีแท็บเล็ตเข้ามามันก็ช่วยให้เด็กคลายเครียดอะไรอย่างนี้เล่นเกมเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ความเห็นจากสมาชิก50ท่านพวกเขาใช้แท็บเล็ตทำอะไรบ้างนั้นปรากฏว่าอันดับที่1คือเล่นเกมครับรองลงมาคือหาความรู้หาข้อมูลอันดับที่3คือเล่นสื่อออนไลน์ตะครับแหมเกมใกล้มือสื่อใกล้ตัวแบบนี้อย่าจริงจังให้มากนะครับเดี๋ยวจะเสียการเรียนได้ครับเด็ก
0: ๆท่านสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกับประเด็นนี้กันอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแท็บเล็ตเนี่ยก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีนะ
17: ครับ
0: แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการหาข้อมูลเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาทางในแท็บเล็ตหรือทางในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะว่าบางทีนี่นะฮะการหาข้อมูลในนี้มันก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ทั้ง 100%เรายังมีอีกหลายช่องทางที่จะหาข้อมูลก็คือห้องสมุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูนะครับเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราถามคุณครูได้เลยเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและนอกสภานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
1: ไปเลย
18: ในระบบการศึกษามันก็ต้องมีเทคโนโลยีต้องอาศัยเทคโนโลยีถ้าเกิดเราให้เด็กใช้แท็บเล็ตเราอยากจะรู้อะไรแป๊บเดียวเราก็รู้ได้หมดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทั่วโลกนะฮะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของภาษาช่วยเราไปรับเทคโนโลยีจากอเมริกาเงี้ยเราก็เรียนภาษาอเมริกันได้เรารับเทคโนโลยีจากประเทศนู้นประเทศนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นยังรวดเร็วทันทีเลยกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม
19: ่คนออกแบบโปรแกรมพวกนี้มันออกแบบโปรแกรมแบบง่ายสุดๆแล้วอะง่ายจนไม่ต้องสอนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์นะคุณต้องรู้จักคำสั่งใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าคุณจะพิมพ์อะไรเข้าไปยิ่งยุคนึงที่สมัยยังคอมพิวเตอร์ยังยากอยู่อะเป็น DOS เวลาอยู่นี่โอ้โหต้องรู้คอมมานด์ไลน์ต้องรู้แท็กเยอะแยะเลยจนมาเป็นไอคอนก็เอาเมาส์คลิกก็ยังต้องเรียนรู้วิธีการลากเมาส์อีกใช่ไหมหรือต้องเรียนรู้คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์แต่พอมันเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันแค่จิ้มละมันจิ้มเมาส์เนี่ยช่วยนับหน่อยมีกี่อันนับหน่อยมันคือการจิ้มครับมันคือการจิ้มทางเปิดขยายปาดจริงๆมันมีกระบวนการอีกเยอะมากที่ทำให้คุณฉลาดได้เพียงแต่ตัวนี้มันช่วยทำให้การเข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น
20: เห็นไหมล่ะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขามีความสำคัญต่อทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะครับ
0: ครับ
20: แต่ท่านสมาชิกครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าคนเราเนี่ยเขาคุยกันน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าดูแต่ทีวีไอ้ก้มหน้าดูแต่เทคโนโลยีจอทัชสกรีนนะครับผมเห็นบางคนนะครับเดินชนกันยังไม่รู้สึกเลยครับเพราะว่ามัวแต่อยู่กับเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับ
0: อย่าว่างงี้เลยนะ
20: ครับ
0: ในครอบครัวเนี่ยในบ้านเดียวกันเนี่ยบางทียังไม่คุยกันเลยนะต่างคนต่างเนี่ยครับมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคนละเครื่อง2เครื่องโอ้ยเล่นกันไม่คุยกันเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าคุยกันน้อยลงป่ะ
20: ใช่ครับในครอบครัวด้วยนะครับขนาดนั้นอ่ะ
0: ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรต่อฮะท่านประธาน
20: อยากจะถามท่านสมาชิกว่ารู้สึกยังไงกับการที่คนไทยติดการใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างรุนแรงครับ
2: เอาละสิครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วครับสมาชิกของเราจะคิดเห็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
21: คนที่เล่นเนี่ยเหมือนกบในกะลา
0: โอ้ยแรงมากเลย
20: เรื่องโครงการแจกแท็บเล็ตครับ
0: โอ้โหสิ้นเปลืองมาก
22: จริงผมก็อยากให้แจกทั้งโรงเรียนเลยครับได้กันทั้งโรงเรียนเลย
23: คุณจะแจกไปทำไมคุณเปลืองตังคุณไหม
24: ถ้าประถม3คิดอย่างนี้นะผู้ใหญ่ที่สูงกว่าป.3ที่แจกแท็บเล็ตไม่คิดอะไรมั้ง

0: คิดกันไหม
1: อยากจะถามท่านสมาชิกว่ารู้สึกยังไงกับการที่คนไทยติดการใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตอย่างรุนแรงครับ
2: โอ้โห
1: รุนแรงเลยนะครับ
2: เอาทางท่านกิม
3: คร
2: ับ
3: รู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยมีสังคมกันครับ
2: คนไทยไม่ค่อยมีสังคมเหรอ
3: สังคมนอกครับคือปกตินะครับคนเราจะต้องคุยกันใช่ไหมครับแต่ไปส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตไลน์ทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: มันเปลี่ยนไปไหมครับตั้งแต่ไอ้มีสิ่งไอ้เจ้าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย
3: ก็เปลี่ยนไปครับทำให้เราไม่เคยได้คุยกันนะ
2: ท่านเมนด้า
4: อยากบอกว่าคนที่เล่นเนี่ยเหมือนอยู่เหมือนกบในกะลาค
2: ่
4: ะ
2: โอ้ยแรงมากเลยทำไมเหมือนกบในกะลายังไงอ่ะมันน่าจะเปิดโลกกว้างนะ
4: คุณจะมูแต่ไปติดไอสิ่งที่มันไม่จำเป็นอ่ะแทนที่คุณจะไปทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า
2: ถามจริงเดี๋ยวแอนน่าคุณพ่อคุณแม่เล่นมั้ย
4: คุณพ่อคุณแม่อยู่กับหนูอยู่กับทุกคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะไม่ติดเลยเขาไม่ติดแม่ไม่เล่นพ่อไม่เล่นไม่ส่งเลยทั้งนั้นหนูไม่เล่นใครอยาก
2: ฝั่งนู้น
1: หน่อยท่านอ้ํา
2: ท่านอ้ํา
5: คร
2: ับ
5: มันคนเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองแม้เขาจะทำอะไรเนี่ยมันไม่น่าไปติดนู่นติดนี่อย่างเช่นกินอาหารเนี่ยก็ต้องแชทแชทแชทแชทอย่างเดียวครับอย่างเช่นเบื่อก็ไปแชทอยู่ได้ตลอดทุกวันครับบางคนไม่เขาไม่ติดใช่ไหมครับแต่บางคนก็ชวนเพื่อนไปลองเล่นดูคนไม่ติดก็ลองเล่นดูแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยเลยครับ
2: ก็ติดกันเป็นทอดๆว่างั้นเ
1: ถอะต่อไปเรื่อย
2: ๆโอเคอ่ะเดี๋ยวท่านโฟกัสครับมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับ
5: อยากบอกคนที่เล่นแท็บเล็ตหรืออะไรอยู่ให้มาดูลูกหลานดีกว่าไปเล่น
2: นี่เรากำลังหมายถึงผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไหม
1: งั้นแสดงว่าผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เด็กแล้วที
2: ่
1: ติดเทคโนโลยีพวกนี้
2: ที่บ้านมีใครติดไหม
6: ตาติด
2: ตาติดเลยเหรอติดแท็บเล็ตเนี่ยนะ
1: ตา
2: ติดยังไงตาใช้อะไร
1: ใช้อะไรบ้าง
2: ดูอะไร
5: เล่นเกมอย่างเดียว
2: ตาเล่นเกมเลยเหรอ
5: ทั้งวัน
2: เลยทั้งวันเลยเหรอ
1: เกมอะไร
2: เกมอะไรอ่ะ
5: เกมเพชร
7: อ๋อเกมที่มันสลับอ่ะนะ
2: ที่สลับเพชรเนี่ยเหรอดีไหมจริงๆเห็นตาเล่นแล้วดีไหม
5: ไม่ดี
2: อ่าทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าถ้าเล่นไปมันจะติดกว่านี้แล้วถ้าเราเล่นจนเกินไปแล้วคือมันพังแล้วเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วเขาจะโวยวายเ
7: ลยแม่ผมก็ติด iPhone สาเหตุเพราะว่าจะได้เพราะว่าขายของนะครับ
2: อ๋อขายของทาง
1: โลกออนไลน์
2: อินเทอร์เน็ตเงี้ยโอเคข้าเจ้ามีความคิดเห็นยังไงครับ
8: มันจะทำให้เราเหมือนความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันของเราอาจจะน้อยลงหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะว่าเราหมดแต่แบบว่าวิดีโอแป๊บๆก็มีเสียงติ้งติ้งติ้งติ้งขึ้นมาใช่ไหมคะเวลาเราคุยกับครอบครัวอยู่ก็มีเสียงอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ต้องสนใจเอ้ยใครพิมพ์อะไรมาหรือว่าอะไรอย่างนี
2: ้ก็จะทำให้รู้ทันทีเลย
8: ใช่ก็จะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าการที่เราได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าการที่เราเล่นแชทหรือว่าการที่เราเล่นแอปพลิเคชันอะไรของมันต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อดีค่ะโทรอ่ะอาจจะได้แบบต้องรีบคุยกันใช่ไหมคะค่าโทรศัพท์มันก็แพงด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเน็ตมันก็มีหลายรูปแบบก็คือเล่นเป็น Wi-Fi หรือว่าเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือข้อดีก็คือเรื่องการประหยัดนั่นเอง
8: ใช่
2: แต่ว่าข้อเสียก็คือจะคุยกันน้อยลงถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน
8: ใช่
1: คงจะมันห่างเหิน
2: นะครับโอเคท่านนิ้งฮะมีความคิดเห็นยังไงที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนกันอย่างรุนแรง
9: ค่ะก็คนไทยติดจริงนะคะแบบพอเวลากว่าเราจะได้กินข้าวเราก็ต้องถ่ายรูปแอปลงเฟซแล้วก็มีคนกดไลค์กว่าเราจะกินข้าวได้ก็ต้องแบบรอให้เราต้องคอมเมนต์ว่าคนกดไลค์เท่านู้นเท่านี้ต้องมาดู
1: แบบนี้จะเป็นกฎนะคะว่าถ้ากดไลค์ไม่ถึง30อะไรแบบนี
2: ้
1: ห้ามกินข้าวยังกินไม่ได้
2: โอ้ตายแล้วพี่ต้อยมีอยู่ไลค์เดียวอ่ะเวลาโพสต์ไปนี่ไม่มีใครไลค์รูปตัวเอง
1: ห้ามกินข้าวแล้วแบบนั้นอ่ะ
2: ตายแล้วจริงแล้วนิ้งเคยอย่างนั้นหรือเปล่าครับแบบว่าก่อนจะกินข้าวต้องถ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ย
9: ไม่เคยถ่ายค่ะเราเอาความลับของเราว่าเราจะกินอะไรไปเปิดเผยให้คนอื่นเขาดูอะค
2: ่
9: ะ
2: ไม่สมัยนี้เวลาเขากินอะไรหรูๆเขาก็โพสต์ไง
1: ใช
2: ่อย่างเวลากินข้าวราดแกงเงี้ยไม่โพสต์กันหรอกใช่ป่ะอันนี้เหลือข้างหลังเดี๋ยวท่านตาลก่อนท่านตาล
10: หมดแล้วค่ะก็อยากจะถามคนที่ติดแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากให้หยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีที่คุณใช้เนี่ยมันก็ยังไง ภาวะโลกร้อนก็จะบังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: อ๋อมันเกี่ยวผลเกี่ยวกันหมดเลย
10: เกี่ยวหมดเลยค่ะว่าเวลาเราเล่นเสร็จแบตหมดเนี่ยเราก็ต้องไปชาร์จก็เปลืองพลังงานอีกเปลืองค่าไฟอีกค่ะ
2: โอเคแม่ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
1: ไป
6: รู้สึกอย่างไรที่คนไทยติดใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างรุนแรง
11: รู้สึกเบื่อตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่พอมีไลน์ส่งเข้ามาพี่ก็พิมพ์ต่อพิมพ์ไปเรื่อย
12: ๆมันหมกมุ่นเกินไปครับเราควรแบ่งเวลาให้ถูกครับเล่นมากเกินไปก็จะเกิดข้อเสียครับ
13: น่าเบื่อครับดูเหมือนคนติดเกมอะไรมาเนี่ยครับถ้าเป็นเพื่อนผมก็มีครับเห็นมาถึงเขานั่งเล่นแบบไม่คุยกับใครเลยเวลาครูสอนเขาก็แอบเล่นเล่นตลอดเวลาเลย
14: เคยเห็นแต่พี่นั่งเล่นเกมอยู่ที่งานแม่ค่ะพี่ไม่ค่อยอยากจะทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัวแต่ห่วงเล่นเกม
15: ก็เรื่องธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเยอะหนูก็เล่นบ้าง
16: มันก็ดีไปอย่างนึงนะฮะที่ข้อมูลมันเร็วเราจะรู้ข่าวรู้อะไรต่ออะไรได้เร็วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้จักเก็บสักพักหนึ่งเขาจะเปิดทิ้งไว้พอได้ยินเสียงเข้ามาว่าโอ้มีสัญญาณเข้ามาแล้วก็รีบเปิดดูเลยนะฮะทานข้าวด้วยกันบางทีก็เปิดแล้วแทนที่จะมานั่งคุยกันนะฮะบางทีกำลังฟังอะไรการบรรยายอยู่เอ้ามีเสียงมาเอ้ารีบตอบเพื่อนตอบอะไรคุยกันนะครับอันนั้นก็มากเกินไปคืออย่าไปเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับเราต้องรู้จักใช้อย่างมีเหตุมีผลและมันมีประโยชน
17: ์ณวันนี้ถ้าถามว่า Facebook มันตอบโจทย์อะไรมันอาจจะตอบโจทย์ว่าอ้าวสวัสดีเพื่อนเก่าเป็นไงสบายดีไหมก็เราค้นชื่อเขาได้แล้วเราเจอ Twitter อาจจะตอบโจทย์ว่าอ้าวเพื่อนใหม่โอ้แนวคิดคุณน่าสนใจผมขอ follow หน่อยคนมีความรู้แทบทุกคนเปิดตัวเองสู่โซเชียลหมดแล้วคุณสามารถที่จะขอความรู้จากใครก็ได้ที่คุณสนใจในเวลาอันสั้นก็จงลองใช้มันเพื่อให้รู้จักคาแรคเตอร์ของมันและก็อย่าติดมันเกินไปถ้าว่าติดมันเกินไปวัดง่ายๆตัวเองอาจตอบไม่ได้ถ้าคนข้างๆบอกว่าวางจอแล้วมาคุยกันหน่อยอันนี้แปลว่าคุณติดละ
2: คนไทยเนี่ยติดแท็บเล็ตติดสมาร์ทโฟนกันอย่างงอมแงมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าจริงนะ
18: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์กดสมาร์ทโฟนเล่นแท็บเล็ตกันซึ่งก็ถือว่าอันนี้พี่ต้อยว่ามันเกินไปหน่อยและที่สำคัญนะครับตอนนี้ที่เกิดเหตุบ่อยมากก็คือว่าอันตรายบางคนนะครับใส่หูฟังเพลงหรือว่าก้มหน้าก้มตาเดินข้างถนนนี่อันตรายมากนะเพราะบางทีข้ามถนนเนี่ยต่อให้ถึงแม้ว่าไฟแดงคนข้ามแต่เราไม่รู้ว่าไอ้รถคันอื่นเนี่ยมันจะผ่าไฟแดงมาหรือเปล
18: ่
2: าก็เกิดเหตุอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้ว
1: รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็พิจารณาและใช้ให้เหมาะสมด้วยนะครับ
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วล่ะครับโฆษกต้อยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้รอเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องแรงมากเลยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เป็นกระแสของสังคมตอนนี้ด้วยครับ
2: ใช่ป่ะ
1: เรื่องโครงการแจกแท็บเล็ตครับ
2: โอ้โหสิ้นเปลืองมาก
19: ไม่เปลือง
2: สิ้นเปลือง
19: ใช้การศึกษาใช้การเรียน
2: จริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับว่าสมาชิกเนี่ยรู้สึกยังไงกับโครงการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาลครับ
2: กับชั้นป.1ใช่ไหม
19: ใช่ครับใช่
2: ท่านอ้ําครับผม
20: ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยครับที่ผมว่าเขาอาจจะทำให้แบบดูว่าตัวเองเป็นคนดีโปรดเลือกเราเลยต่อไปให้เราดำเนินหน้าที่นี้ต่อไปนะครับ
19: เหมือน
2: ซอ๋อเหมือนกับว่านโยบายในการหาเสียงเงี้ยเหรอ
19: ซ
2: ื้
19: อเสียง
20: ครับ
1: แล้วจะมีแนวทางยังไงนอกจากถ้าสมมุติไม่แจกแท็บเล็ตเราจะส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยได้ยังไงบ้าง
20: แล้วก็สอนเหมือนธรรมดาก็เด็กก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับ
2: เราควรจะบอกอะไรกับทางรัฐบาล
20: บอกว่าถ้าคุณแจกอ่ะคุณให้เขาไปเลยอย่าทำดีเอาหน้าคร
2: ับ อ๋อ
1: คือให้อย่างจริงใจ
2: คือให้ไปเลยเหรอ
20: ครับให้อย่างจริงใจครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรแบบว่ามาแอบแฝงกัน
1: ไม่มีผลประโยชน์โอเค
2: ท่านตาลครับ
21: หนู
2: รู้สึกยังไงกับโครงการเขา
0: จกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1
20: หนูคิดว่ามันไม่ดีอะค่ะเพราะว่าเขาน่าจะแจกแท็บเล็ตให้กับพี่ม.1มากกว่าเพราะว่าเด็กป.1เนี่ยเขายังเก็บรักษาของยังไม่เป็นเลยแล้วยังจะให้แท็บเล็ตกับน้องป.1 อีก
0: ควรจะให้รุ่นพี
20: ่ค่ะ
0: เพราะมีความรับผิดชอบมากกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
20: ใช่ค่ะคือหนูเห็นของน้องทีกระจกก็ร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไม่หมดเลย
0: เริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
20: ใช่ค่ะตะลอกปอกเปลือกมาเลย
0: ท่านพิงครับมีความคิดเห็นยังไงครับ
18: การแจกให้เด็กป.1เนี่ยเด็กเขาจะเอาไปทำอะไรเมื่อตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลถ้าเขามาเล่นตอนนี้ก็เหมือนไปตัดการพัฒนาในอนาคตของเขาบ้างเพราะว่าเขาก็โตไปเขาก็จะเล่นแต่อันนี้เหมือนเดิมเหมือนไม่เปลี่ยนไปทำอะไรเลย
0: แล้วก็ชี้แนะให้เขาไปทางนั้นทางเดียวเลย
18: ใช่ค่ะแล้วก็ผลดีผลเสียเนี่ยผลดีมันจะไปอยู่ที่รัฐบาลแต่ว่าผลเสียมันจะมาตกอยู่กับเด็กอะค่ะ
0: โอเคสรุปว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
18: ไม่เห็นด้วย
0: ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี
18: ้ค่ะ
0: ท่านแพนด้าครับรู้สึกยังไงกับโครงการนี้ครับ
21: รู้สึกเหมือนว่าเหมือนรัฐบาลไปขัดขวางการเรียนรู้เขาอะค่ะไปเหมือนไปหยุดความคิดเขาอย่างนี้ให้จดจ่อแต่นี้เหมือนกัน
22: แล้วอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการนี้บ้าง
21: คุณอย่าไปแจกอะไรพวกนี้เลยคุณแจกหนังสือยังไม่ดีกว่าหรอคุณจะแจกไปทำไมคุณเปลืองตังคุณไห
0: ม
21: คุณคิดเลยคุณคิดหรือเปล่าก่อนคุณจะมา
0: เปลืองตังคุณไหมครับเปลืองตังประชาชนนี่นะครับภาษีประชาชนครับ
22: ตังชาติ
0: โอเค
22: คันโฟกัสจัดเต็ม
0: รู้สึกยังไงกับ
22: โครงการ
0: ที่รัฐบาลเนี่ยเขาแจกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1ทั่วประเทศ
23: ผมว่าน่าควรสนับสนุนครับ
0: นี่เขาสนับสนุนนะเพราะอะไรครับ
23: เพราะว่าเด็กบางทีเรียนหนักแล้วถ้าแจกแท็บเล็ตตอนเที่ยงเขาขึ้นมาเล่นแป๊บนึงเขาเขียนหนังสือเขาจะช่วยได้ผ่อนคลายด้วยครับ
0: อันนี้แบบว่าช่วยทางด้านผ่อนคลายอันนี้เห็นด้วยโอเคท่านนิ้งครับ
24: ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าป.1ควรจะส่งเสริมการทางด้านการอ่านการเขียนมากกว่าค่ะไม่ควรจะให้เล่นแท็บเล็ตเพราะว่าขึ้นสมองเขายังไม่ดีพอค่ะ
0: โอ้โหนี่ลึกเข้าไปถึงสมองเลยนะ
22: ชะกันเลยครับ
0: ขึ้นสมองเลยแล้วอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลไหม
24: ไม่ควรแจกเลยค่ะควรส่งเสริมทำด้านหนังสือมากกว่า
0: หนังสือนะ
22: ก็คือเปลี่ยนจากแท็บเล็ตเป็นหนังสือ
0: โอเคครับขยับไปทางท่านเจ้า
22: ครับ
24: รัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าเรียกว่ายังไงอ่ะอาจารย์อยากให้ในประเทศไทยเนี่ยมีความแบบว่าอินหน่อยมาพัฒนาประเทศก็คือมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมากเกินไปก็คือยังไม่เหมาะสม
0: okay. อ
24: ะไรเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายครับท่านมิวสิก
25: เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ
0: สองอย่างเลยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
25: เห็นด้วยคือพวกน้องๆที่ไม่ที่การศึกษายังเข้าไม่ถึงอย่างเช่นภาคใต้เขาไม่มีบุคลากรแบบนี้เนาะบางคนครูบางคนก็กลัวตายไม่กล้ามาภาคใต้
0: ครับ
25: ก็มันก็การศึกษายังเข้าไม่ถึงอะครับ
0: ครับ
25: แล้วก็ข้อเสียคือในกรุงเทพหรืออย่างอื่นที่เขามีบุคลากรอยู่แล้วแจกไปทำไมอะครับในเมื่อเรามีบุคลากรอยู่แล้ว
0: อันนี้คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
25: ครับ
22: แล้วอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่เขาดูเรื่องโครงการนี้อยู่บ้างครับ
25: ถ้ามีบุคลากรอยู่แล้วจะเอาแท็บเล็ตมาทำไมล่ะครับ
0: โอเคก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการที่ว่ารัฐบาลเนี่ยแจกแท็บเล็ตให้กับน้องป.1ไปชมกันเลยครับ
26: ไป
27: คิดอย่างไรกับโครงการแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียน
28: รู้สึกดีค่ะ
29: เพราะว่าอะไร
28: เพราะว่ามีหนังสือให้อ่านไม่ต้องแบกหนังสือมาเยอะๆหลังจะได้ไม่ขาดดีค่ะ
0: ดีไหม
28: ดีค่ะจะได้หาความรู้ในแท็บเล็ตได้
30: ไม่ชอบครับเพราะว่าโรงเรียนก็มีห้องสมุดสามารถไปหาข้อมูลในห้องสมุดก็ได้ครับ
28: ก็ดีค่ะเพราะว่าบางคนมีฐานะยากจนก็ไม่มีโอกาสได้เล่นจริงผมก็อยากให้แจกทั้งโรงเรียนเลยครับเพราะว่าจะได้แบบได้ทั้งได้กันทั้งโรงเรียนเลย
16: ถ้าเกิดเราให้เด็กใช้แท็บเล็ตแท็บเล็ตกลายเป็นครูละครูแบบนั้นเนี่ยไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของเด็กไม่ดูเด็กว่าเด็กเป็นคนแบบไหนแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันผิดแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าการสอนเด็กเนี่ยเราอย่าไปสอนเหมือนกันเด็กเรียนด้วยกันเจอโปรแกรมเดียวกันหมดนะครับเพราะเราใส่โปรแกรมเหมือนกันหมด ทุกคนแล้วก็ทุกโรงเรียนอย่างเงี้ยมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะป้อนข้อมูลให้ตลอดเวลามนุษย์เนี่ยต้องคิดเองต้องวิเคราะห์เองเขาถึงจะเป็นคนเก่ง
17: ผมค้นพบว่าได้มากกว่าเสียนะเพราะว่าไม่ว่าจะข่าวที่ออกหรือว่าโรงเรียนที่ผมได้เคยเข้าไปสัมผัสเองเนี่ยผมค้นพบว่าแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาบนหน้าจอเนี่ยมันเวิร์กจริงอย่างเช่นแอปภาษาอังกฤษนะครับของเด็กป.1 เนี่ยกดที่รูปนกมันก็มีเสียง bird กดที่รูปแมว cat นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอครูผู้สอนที่ความรู้หรือความสามารถต่างกันแล้วก็ bird bird นกนะนักเรียนเด็กก็ bird กันไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไม่สามารถพูดแบบที่เจ้าของภาษาเขาพูดได้ผมมีปัญหาเดียวก็คือผมขึ้นไปที่โรงเรียนที่เชียงรายสื่อมวลชนเข้าไปนะแล้วก็ยกมือถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าตอนนี้แท็บเล็ตนักเรียนจะสามารถเข้ามาซิงใช้ได้ไหมครูก็แบบตอนนี้แท็บเล็ตเราเก็บไว้ในตู้ครับเราไม่ได้ให้เด็กออกมาใช้เท่าไหร่เพราะว่าพอดีครูผู้สอนก็ยังต้องปรับตัวกับวิธีการสอนแบบใหม่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องปัญหามันอยู่ที่ตัวคนคือตัวคนที่จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะลองที่จะเล่น
3: การอ่านหนังสือยังทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่มานั่งเล่น iPad แท็บเล็ตเด็กประถม3วัดหัวลำโพงเขาบอกว่าโอ้คุณยายสัมมนุษยสัมพันธ์ไม่มีเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก่งเก่งเท่านั้นไม่พอนะคุณยายยังไปเก่งเหนือพ่อแม่กับบ้านอ่ะถ้าประถม3คิดอย่างนี้นะผู้ใหญ่ที่สูงกว่าป.3ที่แจกแท็บเล็ตไม่คิดอะไรมั้งไม่ใช่พูดว่าเพราะดีกันไม่เรียนรู้ไอ้สิ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้าใจว่าดีสำหรับการส่งสารตรงไหนส่งสารอะไรสื่ออะไรแต่มันไม่ดีสำหรับจะสื่ออะไรเพื่อสร้างมนุษย์ต่อมนุษย์ไม่งั้นมันไม่มีคำมนุษยสัมพันธ์มั้งมีคำว่ามนุษยะแตกร้าวดีไหมมนุษยะร้าวฉานคิดกันไหม
27: พูดถึงเรื่องนี้ต่างคนก็ต่างความคิดนะครับคงต้องมองถึงผลกระทบอย่างละเอียดและรอบคอบให้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังครับ
0: นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอย่างนี้นะครับว่าความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและนอกสภาทั้งหมด50ท่านกับประเด็นที่ว่าเด็กๆอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการแจกแท็บเล็ตให้กับน้องๆอันดับแรกนะครับไม่ดีไม่ยุติธรรมครับควรแจกทุกระดับชั้นนอกสภาเนี่ย25เสียงคิดเป็นร้อยละ50ครับอันดับที่2ครับดีครับให้น้องๆเนี่ยได้หาความรู้แล้วก็ฝึกทักษะไปด้วยนะครับนอกสภาเนี่ย10เสียงคิดเป็นร้อยละ20ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับไม่ดีครับควรแจกหนังสือหรือว่าแจกอุปกรณ์การกีฬานะฮะในสภาเนี่ย4เสียงคิดเป็นร้อยละ8ครับอันดับต่อมาครับไม่ดีครับควรแจกเด็กโตครับแจกเด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับในสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับดีครับเพราะว่าไม่ต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนหนักๆนะฮะนอกสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับไม่ดีครับเปลืองงบประมาณแล้วก็ควรใช้บุคลากรที่มีอยู่ในสภาเนี่ย1เสียงนอกสภา1เสียงครับคิดเป็นร้อยละ4ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับอย่าแจกเพราะหวังผลทางการเมืองครับควรให้ด้วยใจนะฮะควรให้ด้วยบริสุทธิ์ใจในสภาใน2เสียงคิดเป็นร้อยละ4ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับไม่ดีครับควรใช้ห้องสมุดมากกว่าแท็บเล็ตครับนอกสภา1เสียงครับคิดเป็นร้อยละ2เท่านั้นเอง
1: การใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผู้ปกครองเนี่ยควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับด้วยการมีวินัยในการเข้าสังคมออนไลน์และที่สําคัญนะครับต้องใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องทางภาครัฐเองนี่ครับก็ควรจะให้การสนับสนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ยังไงก็ฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับว่าจะหยิบยื่นอะไรให้ลูกๆเนี่ยก็ควรดูก่อนว่าเอาแต่ที่พอเหมาะพอควรนะครับ
1: ใช่แล้วครับก็เสียงของสมาชิกทุกท่านคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขามากยิ่งขึ้นนะครับ
0: และยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เด็กเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเรานะครับว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนวันนี้เวลาในสภาเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
0: สวัสดีครับ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
4: การเมืองก็แบบผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
5: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
6: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
7: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
8: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
9: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
10: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
11: ผมไม่รู
12: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
13: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
14: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: หนูอยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับคือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: วดไอวด
7: You vote, I vote.
8: You vote, I vote.
9: You vote, I vote.
10: You vote, I vote.
11: You vote, I vote.

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่

0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: จีจี้ไฟติ้ง
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้จักลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูบ้างไหมเคยดูแล้วบ้างไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ค่ะไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่กวางเลนดีอ่ะ
3: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานะ
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเรามาจาก
7: ทีมเมกะดีนานค่ะ
1: คือพวกเราตัวเล็ก
5: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
6: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
6: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
6: ใช่
0: ดีนานมีลูกกี่คนครับ
6: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
6: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
6: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
6: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
6: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
6: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
6: เหมือนไหมคะ
0: โอ้ครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
1: ครับนิดเดียวครับ
6: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่ายินเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
1: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
1: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
6: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
6: กีฬาส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
6: ก็มีอะไรบ้างคะ
1: มีกอล์ฟครับ
6: ตีกอล์ฟ
0: ตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
1: 70ครับ
6: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
1: ครับ
0: 270
6: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
1: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
6: ลอง
0: นี่เดี๋ยวปึ๊บอ
6: ย่าเตะโดนพี่หอยนะ
0: ปึ๊บ
6: โอ้โห
0: อีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
6: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
7: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
8: พ่อครับ
9: ครับ
8: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
9: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
8: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
9: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
8: มีจริงๆในเกมครับพ
9: ่
8: ออ
9: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
8: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ่อ
9: ครับ
8: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
9: หือ 20,000 สันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
8: เพราะมันสนุกครับ
9: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะ มันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
8: ถ้าชนะซันซังก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
9: ้
8: ซันซังก็อยากจะแก้มือใหม่
9: อ่ะงั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินด้วย
10: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
8: ไม่กิน CL งอนพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
10: นะเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
8: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
10: ่อแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
8: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
10: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม

0: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้อื้อหือเรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
2: ว้า
1: วอุ๊ย AA BB เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความ
1: สำคัญเป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
3: ่คิดได
1: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
4: เพราะหนูชอบแบบให้
1: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
4: คร
1: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
4: ครับ
1: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A มั้ยเคยฮะเคยมั้ย
4: เคย
1: ใช่มั้ยครับคุณแม่เคยสอนแบบเค้าเคยมั้ยเค้าเคยที่จะแบบแม่ซื้อเค้าเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
3: เล่น
1: เหรอเกมอะไร
4: Minecraft มีเยอะเลย
1: ผ
3: ม Minecraft
1: เกมนี้เค้าต้องมีซื้ออะไรแบบนี้มั้ย
3: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
1: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้นดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้เป็นไง
3: เคยอยากซื้อไหมคะ
1: เคยไหม
4: เคยครับ
1: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
4: บอกพ่อคร
1: ับ บอกพ่อซื้อให
3: ้พ่อซื้อให้ไหมคะ
1: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
3: หนูพูดว่ายังไง
1: อยากได้ยังไงลูก
4: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
2: ้
1: เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
4: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
1: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
3: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกมั้ยใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
4: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
1: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
4: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ฟไหม
4: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
4: ไม่
1: ไม่ใช่ด้วยเป็นคน
4: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน

0: ที่ไทยครับ
1: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
2: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
1: ตกลงกันได้น้องก็เล

0: ำไมถึงเลือกข้อ B
1: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
1: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
1: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
1: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วถึงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีข้อบีฮะ
2: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
2: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
1: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
1: ใช่มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฟรีอย่างเดียว
1: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอปRobloxเราเอาไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
1: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็เกมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: เออน้องอายุเท่าไหร่นะ
1: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราทำไมถึงเครียด
1: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องจีโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
1: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
0: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
1: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
1: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
0: ัง
1: ไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งจริงที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: เ
3: พราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
5: หนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปียบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อB ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกะดีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็

0: ือคอบิคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
1: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
1: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
2: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
2: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
2: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
2: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
1: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
1: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
3: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
3: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
3: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
4: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
4: มีคร
0: ับ ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
4: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
4: แบบเล่นอะไรเยอะแยะ
3: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เล่นๆอย่างเช่น
4: แบบตีเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: มีไหมคะ
4: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
3: ฟันดาบ
0: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
3: ทุกคนค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
3: จริงจังมั้ย
0: จริงจังป่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
3: ทีนัทสู้ได้มั้ยคะ
0: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
3: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
3: ใกล้ๆแพ
0: ้แพ้ทำไงครับ
4: เขาเล่นต่อแพ้
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
3: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
3: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
4: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
3: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
3: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: อ๋อใช้กฎกติกานี
3: ้ทำ
0: มา
3: ทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้แบนครับไปดูกติกากันครับ
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้น จากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค่ะ
0: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคแหมลุ้นๆอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เอ
0: าเอาเลยครับ
2: น
0: านๆๆๆตอนนี้ชมน้องเร็วมากครับ
6: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ๆท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรมาทำความเข้าใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: ฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะ
3: จ
2: ะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุลนะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
4: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
5: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
5: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะ
3: คะ
2: ตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่นะคะ

0: ็อาการปวดหลังก็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันแล้วกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนแล้วดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเยื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอนตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้เลยแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะออกนะคะขมวดท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆ ยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเออเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีเดียวครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปฝีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

็คือว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อก่อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสิดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสิดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสิดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: คำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญัติบัญญัติไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี29เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มที่คุณผู้ชมนะคะจะได้อยู่กับอาจารย์หมอและอาจารย์หมอก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์หมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะส่วนอีกหนึ่งท่านก็เป็นอาจารย์หมอโอเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอโอชายนะคะอาจารย์นายแพทย์สรวุฒิธรรมยงกิจนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้อาจารย์โอและอาจารย์โออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้อาจารย์หมอโอนะคะน่าจะต้องเป็นที่ปรึกษากับคุณผู้ชมที่ work from home แล้วลูกก็อยู่บ้านเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้โอ้ลูกมากระโดดเย้งเย้งอยู่ระหว่างที่คุณแม่กำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะส่วนอาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอชายของเรากระดูกข้อความเจ็บป่วยต่างๆนะคะสามารถที่จะถามคำถามได้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เบอร์คุณผู้ชมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางอาจารย์หมอโอชายอาจารย์หมอโอหญิงได้เนี่ยนะคะหมายเลขคือ023547105ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รวมถึงในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะส่งเข้ามานะคะนี่ถือว่าสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคนะคะมีอาการอะไรแพ้ยาอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามวันนี้ฝากข่าวคราวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องของโลหิตนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าไปบริจาคโลหิตแต่ว่าเลือดตอนนี้ถือว่าขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมาบริจาคโลหิตกันได้ค่ะที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักอาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและอีกช่วงเวลานึงในภาคบ่ายนะคะก็คือ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ชมให้เบอร์โทรไว้สำหรับอาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-201-1219อีก1หมายเลขนะคะก็คือ02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-200-4208นะคะนี่เป็นเบอร์โทรทั้ง2ตึกที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ตอนนี้โลหิตขาดแคลนมากๆนะคะใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปบริจาคได้สำหรับคนที่จะบริจาคโลหิตได้อาจารย์โอค่ะขอความรู้หน่อยอย่างน้อยต้องเต็มตัวยังไงสำหรับการมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
1: ค่ะก็อย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนมาให้เพียงพอค่ะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงก็จะซักประวัติก่อนว่าได้พักผ่อนมาเพียงพอไหมนะคะผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะอยู่ในช่วงของการมีประจำเดือนไม่เคยให้เลือดหรือก่อนหน้าน่าจะประมาณ3เดือนนะคะงั้นก็มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการรับเชื้อต่างๆค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความพร้อมมาช่วยกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีเหตุที่ต้องใช้อยู่ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยกล้าไปโรงพยาบาลกัน
1: คนมาโรงพยาบาลน้อยลงตอนนี้ก็เลยขาดแคลนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกันเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่จะถามคำถามย้ำนะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่ถามทางหมายเลขโทรศัพท์จะมีน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่รับสายแล้วจดข้อมูลให้ส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความถามคำถามได้ด้วยตนเองแล้วสำหรับท่านที่เข้าในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะอย่าลืมกดแชร์รายการให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะทำให้คุณผู้ชมสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่เรามาได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่คำถามเก็บตกก่อนนะคะวันนี้มีคำถามเก็บตกรอคุณหมออยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณธนาโชตนะคะคุณธนาโชตเนี่ยอายุ50ปีน้ำหนักคือ67สูง160บอกว่าตกบันไดกระดูกเท้าแตกค่ะใส่เฟือกแล้วก็รู้สึกคันมากๆอยากทราบว่าลงน้ำหนักได้บ้างไหมคะใช้ชีวิตลำบากมากแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอาหารที่ช่วยสร้างกระดูกหน่อยได้ไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนอย่างไรบ้าง
2: โอเคครับก็คำถามแรกคือถามว่าลงน้ำหนักได้ไหมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเท้าแตกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าเวลาที่คันมากเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับว่าห้ามเอาอะไรไปแคะแกะเกาข้างในเฝือกเพราะบางทีมันเป็นแผลภายในแล้วมันไม่สามารถจะทำแผลได้เนี่ยถ้าอับชื้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับโดยทั่วไปก็อาจจะให้คุณก็บอกคุณหมอได้ครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้คันนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีสเปรย์เย็นๆนะครับเป็นพวกแอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปก็จะช่วยลดอาการคันได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู
0: ่
2: นะครับแต่ว่าอาจจะเสริมเรื่องของแคลเซียมกับวิตามินดีซึ่งก็จะมีมากในพวกนมนะครับเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแล้วพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้
2: ใช่คร
0: ับ
2: พวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเง
0: ี้ยจำเป็นที่จะต้องไปซื้อวิตามินดีหรือว่าแคลเซียมที่เป็นเม็ดมาทานไหมคะอาจารย
2: ์ครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารได้ครบ5หมู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าในผู้ที่สูงอายุหรือว่าทานได้น้อยเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้วิตามินแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยนะครับมาเสริมเป็นบางรายครับผม
0: ค่ะนะคะยังไงคุณธนชดนะคะลองดูนะถ้าคันมากๆลองบอกคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าคันนะช่วยมีย
2: าหรือมีสเปรย์หรือว่ามีสเปรย์อะไรช่วยได้ไหม
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านนะคะทักทายอาจารย์หมอมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะเลยนะคะบางท่านบอกว่าเสียงเบานะคะยังไงไม่แน่ใจว่าเป็นในทุกระบบของมือถือที่เข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่มีคำถามมาแล้วจากแฟนเพจดรามาชาแนลนะคะคุณเอ็มออนบอกว่าปวดเข่าค่ะคุณหมอควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักหรือส่วนสูงมาแต่ปวดเข่าเนี่ยดูแล้วก็น่าจะวัยกลางคนแล้วค่ะ
2: ครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ทราบอายุไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ไม่ทราบว่าอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมาไม่นานมากนักเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เราพักหรือว่าสังเกตดูก่อนว่าอาการปวดเนี่ยเป็นช่วงไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นปวดจากการใช้งานนะครับเช่นการที่เรายืดนานๆหรือเดินนานๆหรือการที่เรานั่งกับพื้นอะไรเงี้ยก็ลองหลีกเลี่ยงดูครับถ้าสมมุติว่าอาการเนี่ยมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการปวดบวมอันเนี้ยอาจจะต้องตรวจดูอีกทีนึงครับว่าเป็นโรคข้ออักเสบไหมหรือว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คือถ้ารู้ตัวว่าเราใช้เข่าทำอะไรมากเป็นพิเศษอาจจะงดกิจกรรมนั้น
2: งดกิจกรรมประเภทนั้นไปก่อนนะครับสัก 1-2 อาทิตย์ครับ
0: ค่ะนะคะถ้าคุณเอ็มออนให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอโอมาได้รบกวนนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำปรึกษาคุณเอ็มออนได้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่023547105เป็นคำถามจากคุณบุญช่วยพอดีวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องการโลหิตเหมือนกันคุณบุญช่วยนะคะอายุ73ปีแล้วบอกว่ามีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งลำไส้สามารถบริจาคได้ไหมหมายถึงบริจาคเลือดได้ไหมอายุมากจะเสี่ยงไหมปกติแล้วคนบริจาคโลหิตในผู้สูงวัยทำได้ไหมคะอาจารย์
1: เท่าที่เข้าใจน่าจะอายุไม่เกิน70ปีนะคะงั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าขณะนี้ไม่ได้ออนใช้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรนะคะแต่ว่าอายุนะคะปกติบริจาคเลือดเนี่ยอายุก็จะมาอยู่ที่17-70ปีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้คุณบุญช่วยอายุ73ปีแล้วเกินไป3ปี
1: น่าจะอายุอาจจะเกินไปนิดนึงค่ะ
0: ยังไงอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแค่จิตอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปที่คุณเอ็มออนให้อายุมาละคุณเอ็มออนบอกว่าโหอายุ46ค่ะหนัก65นะคะวัยกลางคนแปลว่าน้ำหนักตัวอาจจะ
2: เยอะนิดน
0: ึ
2: ง
0: นะคะ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมาไม่นานนะครับแล้วก็เป็นยังไม่มากเนี่ยนะครับก็ลองพักการใช้งานในบางท่าอย่างที่บอกนะครับยืนนานเดินนานหรือการงอเข่าเยอะๆนั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองพักดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีปวดมากก็อาจจะประคบเย็นได้นะครับลองทานยาพวกพาราดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าสัก 1-2 สัปดาห์แล้วลองดูอาการอีกทีนึงครับถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆอันนี้อาจจะมาดูอีกทีนึงนะคร
0: ับ ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณเมธีนะคะกำลังประมวลคำถามคุณเมธีอยู่คุณเมธีถามอย่างนี้บอกว่าเป็นเพศชายนะครับ อายุ53หนัก54สูง155บอกว่าอาการที่มีก็คือเวลาเหนื่อยมือจะสั่นขาจะสั่นถามมาแค่นี้เลยเวลาเหนื่อยมือสั่นขาสั่นเป็นโรคอะไรไหมคะจริงๆแล้วเวลาเราออกกำลังกายบางทีก็มือสั่น
1: เหนื่อยก็มีมือสั่นขาสั่นได้เหมือนกันค่
0: ะ
1: คือบางทีมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายเยอะๆหรือบางทีเวลาเหนื่อยเยอะๆเนี่ยบางคนก็มีมือสั่นขาสั่นได้ทีนี้ถ้าเป็นเยอะนะคะจนรู้สึกว่ามันดูผิดปกติหรือบางทีเอ๊ยยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำไมดูแบบมือสั่นขาสั่นเยอะมันก็อาจจะต้องระวังถ้าเกิดอายุเยอะแล้วนะคะก็พวกโรคหัวใจก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นพวกโรคทางต่อมไทรอยนะคะบางคนเนี้ยคือต่อมไทรอยทำงานเยอะผิดปกติอาจจะทำให้มีอาการแบบเหนื่อยง่ายนะคะบางทีออกแรงนิดนึงก็รู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยง่ายหรือพลังงานใช้พลังงานเยอะมือใจสั่นมือสั่นได้นะคะโรคเครียดก็เป็นอีกอันหนึ่งถึงการที่เจอเหมือนกันว่าแบบบางทีทำอะไรนิดนึงก็แบบรู้สึกมันสั่นๆใจสั่นมือสั่นได
0: ้โอ้หลายสิ่งเลยที่เป็นปัจจัย
1: ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติ
0: ค่ะวันนี้คำถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะหลายๆท่านเลยหลายคนอยู่บ้านแล้วบอกว่าบางทีการไปโรงพยาบาลแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจ็บป่วยแบบนี้ควรแก่การไปไหมคุณหมอได้เหมือนกันนะคะมีคำถามจากคุณจิรัชยานะคะคุณจิรัชยาบอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปหาคุณหมอมานะคะแล้วก็เพิ่งฉีดยาเข้ากระดูกที่ข้างขวานะคะบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะอายุ44ตอนนี้ยังรู้สึกปวดอยู่เลยการฉีดยาเข้าที่เขาเรียกว่าข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ความปวดเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปยาวนานแค่ไหนยังไงคะ
2: อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะการฉีดยาที่เข้าไปในหัวข้อเข่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อักเสบหรือว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าการฉีดน้ำไขข้อเทียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลแบบลดการปวดแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับอาการปวดพวกนี้ถึงจะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็การฉีดยาเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดยาที่ฉีดด้วยครับบางทีอาจจะต้องฉีดซ้ำทุกๆ1สัปดาห์ 3-5 เข็มนะครับแล้วก็ดูอาการประมาณ 4-6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดยาครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำไขข้อเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยฉีดวันนี้ก็ยังอาจจะยังปวดอยู่นะคะยังไม่ได้หายในทันที
2: นิดนึงครับอาจจะรอสักนิด
0: นะคะยังไงถ้าคุณจิรัชยามีรายงานความคืบหน้าการอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขออนุญาตไปที่คำถามเรื่องเด็กๆหน่อยค่ะคุณวิบูลนะคะหนึ่งในแฟนรายการประจำที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์รายการอยู่ตลอดเลยคุณวิบูลบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอโอหญิงครับผมเนี่ยมีหลานชายอยู่2คนโตอายุ11นะคะแล้วก็น้ำหนัก30สูง140ส่วนคนรองนะคะอายุ7ขวบหนัก25สูง120ทั้ง2คนเนี่ยชอบเล่นเกมในโทรศัพท์มากเลยครับเล่นครั้งละ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักแต่เวลาพัก2คนเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งนะคะจะเล่นกันรุนแรงมากเลยด้วยการเตะกันต่อยกันสู้กันแบบสื่อถึงอาการโรคอะไรไหมครับสำหรับเด็กแบบนี้ ช่วงนี้ยิ่งอยู่บ้านนะท่านโอคุณพ่อแม่ปวดหัวมาก
1: เดี๋ยวอันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนาะสมมุติว่าการส่งคำถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรืออะไรเนี่ยน้ำหนักส่วนสูงจริงอะ
0: ไม่ต้อง
1: เข้าใจได้ว่าแบบโอ้โหบางทีเราทำตามกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่อาจจะอยากถามคำถามที่เกี่ยวกับโรคความเจ็บป่วยเพราะบางทีคุณหมอเขาจะช่วยดูว่าอ๋อถ้าน้ำหนักเยอะบางทีมันจะสัมพันธ์กับโรคนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำถามแบบเด็กๆไม่เป็นไรค่ะถามเข้ามาได้เลยนะคะถามว่าการที่เด็ก2คนเล่นอะไรรุนแรงมันบอกถึงโรคอะไรไหมก็มันอาจจะไม่ได้บอกว่าโหเป็นโรคอะไรเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะชอบเล่นกับสิ่งที่เขาแบบจะจินตนาการหรือเล่นจากสิ่งที่เขาเห็นอย่างเช่น ถ้าเล่นเกมที่มันมีความรุนแรงเด็กหลายคนก็อยากจะมาสร้างฉากในชีวิตจริง ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นจากตามวัยนะคะเวลาที่เขาเห็นอะไรเขาก็จะมีการจินตนาการต่อเติมสิ่งที่เขาเห็นเหมือนเด็กหลายคนก็อาจจะแบบออกมาต่อสู้กันในโลกชีวิตจริงทีนี้ ถามว่ามันเป็นอะไรไหมก็ขึ้นกับว่าการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วอ่ะมันรุนแรงแบบเป็นอันตรายต่อกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงหรืออันตรายต่อกันทั้งสองฝ่ายเล่นกันแบบแฮปปี้ดีอันนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็อาจจะเป็นวิธีการเล่นสนุกๆของเด็กๆที่เขาอิมเมจินเหมือนเด็กผู้หญิงก็สมมติตัวเองเป็นแบบ
3: เจ้าหญิง
1: เจ้าหญิงหรือเป็นแบบคนขายของเล่นแบบเด็กๆแบบผู้หญิงคือมันก็เป็นเหมือนโรลเพลย์แบบนึงงั้นการต่อสู้หรือการแอคชั่นคล้ายต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นโรลเพลย์แบบนึงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องไปดูว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาคือมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นโรคแต่ว่าคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังเนาะเช่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเพราะว่าวันๆเนี่ยมันกับความคิดเขามันก็ไม่มีอย่างอื่นมันก็อยู่กับเกมต่อสู้อย่างนี้หรือเปล่าทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันก็เลยอยู่แต่กับเรื่องของการเรื่องของความรุนแรงซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะชวนให้เขาลองหากิจกรรมอื่นๆหรือทำกิจกรรมเสริมอื่นๆบ้างหรือดูหน้าจอผ่านสื่ออื่นๆบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของเกมที่มีความรุนแรงอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ลองดูหลักๆก็คือไปดูคอนเทนต์ของการเล่นแล้วการเล่นนะถ้าเกิดเริ่มมีการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดร้องไห้เป็นการเล่นที่ไม่ได้แบบแฮปปี้นะสองฝั่งก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยดูว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องครีเอทการเล่นแบบอื่นๆได้บ้างไหม
3: ค่ะคุณวิภูนี่ช่างสังเกตมากนะคะแปลว่ามีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดหลานดังนั้นเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์หมอโอแนะนำเนา
1: ะ
3: ต้องไปดูน้องเล่นอะไรนะคะเราชวนเขามาเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยได้นะไปที่คำถามนะคะจากคุณกนิกานะคะคุณกนิกาถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณกนิกาอายุ77ปีหนัก45สูง148บอกว่ามีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะมีโรคกระเพาะอาหารด้วยมีภูมิแพ้ทางจมูกนะคะเวลาได้อะไรที่มันเป็นรสจัดเนี่ยมักจะไอหรือว่าสำลักนะคะอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีความเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมคะเพราะทานยามาเยอะทานยามานานกลัวว่าจะแพ้ถ้าโรคต่างๆที่ว่ามานี้นะคะจันโอมันเป็นข้อต้องห้าม
1: ไม
3: ่
1: ได้เป็นข้อห้ามนะคะตอนนี้ก็คือคนที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่ได้เป็นโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นข้อห้ามจริงก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็

0: ป็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาการหนักได้เพราะก็น่าจะไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็สามารถที่จะไปรับวัคซีนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้อายุ77ด้วยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่หมอพร้อมให้ลงทะเบียนด้วยนะคะมีคำถามนะคะของคุณปราณีคุณปราณีถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณปราณีบอกว่าอายุ69ปีน้ำหนัก51 151บอกว่ามีอาการปวดเมื่อยทั้งขาเลยค่ะไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นใต้เข่าอักเสบกินยารักษามา1เดือนแล้วแต่ยังไม่หายนะคะไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ไหมคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอันนี้คือไปหาคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะ
2: ครับโดยทั่วไปก็อาการปวดเมื่อยทั้งขาเนี่ยก็คนไข้อาจจะกังวลนะครับว่ามันจะเป็นที่ขาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นที่กระดูกสันหลังด้วยที่มีการกดทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยได้เจอคุณหมอแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เส้นกล้ามเนื้อที่ขาอย่างเดียวนะครับ
1: ค
2: ือคนไข้อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอาการที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการปวดเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการปวดร้าวนะครับกดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมันจะเป็นปวดลึกๆแล้วก็ปวดร้าวจากด้านสะโพกลงไปจนถึงปลายขาเพราะว่ามันจะปวดตามเส้นประสาทนะครับแล้วก็เวลาที่เราขยับเขยิบอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะปวดตลอดเวลาอ
1: ัน
2: นี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นปวดเฉพาะที่เป็นปวดที่บริเวณใต้เข่าอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อหรือเป็นข้อเข่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับผม
1: ค่ะอย่างนี้การกินยาต้องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์โอเพราะว่าดูเหมือนว่ากินยามาแล้ว1เดือนตานยังไม่ทุเลาเลยคือควรจะต้องกลับไปพบคุณหมอไหมหรือต้องทำยังไงต่อไปดี
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทานยาไปแล้วแล้วลองพักดูแล้วทำอย่างที่คุณหมอเขาบอกดูแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์คือประมาณเดือนนึงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงหร
1: ือ
2: ว่าถ้าคุณหมอเขามีนัดเนี่ยนะครับก็กลับไปตามนัดให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะได้ช่วยตรวจดูแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นจากในข้อเข่าด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เส้นกล้ามเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จำเป็นหมายถึงว่าสามารถไปโรงพยาบาลได้ไหมคะหรือว่ายังรอระยะเวลาได้
2: อันนี้ลองแนะนำนะครับว่าสังเกตอาการตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะครับไม่ได้รบกวนมากนักนะครับกินยาแล้วยังพอทุเรายังพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้มีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้เนี่ยก็อาจจะลองดูที่บ้านดูก่อนจนกว่าจะถึงวันนัดก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลก็จะดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาแล้วเจอรายการคุณผู้ชมถามมาวันนี้มีคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอโอเรื่องของเด็กๆอาจารย์หมอโอหญิงของเรานะคะ อาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอเหมือนกันอันนี้อาจารย์หมอโอชายก็จะเป็นเรื่องของกระดูกและข้อนะคะย้ำเบอร์โทรให้023547105ส่วนในแฟนเพจต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนแชร์รายการเยอะแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลายๆท่านสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลรามาได้มากที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลคือถามตรงนี้ถ้าเป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยเรามีแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองได้นะคะไปที่คำถามจากคุณพรพันธ์นะคะคุณพรพันธ์อายุ70ปีบอกว่าคุณหมอนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยมันจะมีอันตรายไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็คือความดันสูงค่ะไข้หวัดใหญ่กับโควิดมันต้องทิ้งช่วงกันไหมคะอาจารย์
3: รู้สึกจะต้องทิ้งช่วงประมาณ1เดือน
1: ค่ะ
3: ก็คือถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นภูมิมันจะกระตุ้นขึ้นได้ยากปกติเขาก็จะแนะนำ
1: ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนสมมติว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่มาแล้วก็ฉีดไปก่อนได้เลยและจากนั้นก็รอ
3: ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือน
1: ฉีดได้นะคะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องทิ้งระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคำถามนะคะในหมายเลขโทรศัพท์มีหลายข้อความที่ส่งมาขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนี้คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณอายุ79ปีค่ะหนัก48สูง153บอกว่าโรคเข่าเสื่อมมีอาการอย่างไรคะถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถีบจักรยานได้ไหมจักรยานอาจจะเป็นทั้งแบบจักรยานปั่นให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับจักรยานที่แบบปั่นอยู่กับที่อย่างเงี้ย

0: อาจารย์โอ
1: ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถามว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยอาการที่จะพาคนไข้มาหาหมอเนี่ยอันแรกสุดก็คืออาการปวดนี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาการก็เช่นมีการบวมแดงร้อนเป็นบางครั้งได้นะครับแล้วก็คนไข้อาจจะสังเกตว่าเวลาเราขยับหรือการใช้งานเนี่ยก็จะมีเสียงกรอบแกรบอยู่ในข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเวลาขยับก็มีการถูกันของกระดูกนะครับหรือบางคนก็เวลาเสื่อมมากๆก็จะมีลักษณะของขาโก่งได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาการทั่วไปของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ค่ะอาจารย์โออย่างภาพกราฟิกอินโฟที่เราเห็นอันนี้มันคืออะไรคะ
1: ก็เป็นที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแทนตัวกระดูกอ่อนของข้อเข่านะครับทีนี้พอมันเริ่มเสื่อมมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเป็นรอยถลอกรอยบาดเจ็บของตัวกระดูกอ่อนที่เห็นแดงๆนะครับแล้วพอสึกมากขึ้นมันก็จะเป็นกระดูกจริงๆแล้วคราวนี้กระดูกอ่อนมันหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีความไม่เรียบของคิ้วข้อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บได้ครับ
0: ดังนั้นถ้าจะปั่นจักรยานมันต้องไม่ใช่ระดับที่มันงอจนมันเสียดสีกัน
1: ทีนี้ถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานได้ไหมเนี่ยก็ยังบอกว่าสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้แต่ว่าในท่าที่มันมีการงอเข่าเยอะๆเนี่ยมันจะมีการกดของบริเวณกระดูกอ่อนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงท่าที่จะต้องงอเข่าเยอะ
0: อ่ะเสือหมอบนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะต้องงอตัวแล้วแบบโอ้โหขานี่ต้องแบบ45อะไรเงี้ย
1: อาจจะปวดหลังด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุการปั่นจักรยานทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมก็คืออาจจะต้องอาร์เนี่ยอาจจะต้องสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ข้อเข่าเนี่ยงอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมประมาณ 15-30 นาทีนะครับการปั่นระยะนานหลายกิโลเป็นชั่วโมงบางทีก็อาจจะทำให้มันมีอาการตึงหรือว่ามีอาการเจ็บได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามหลายเรื่องนะคะวันนี้ทั้งโควิดนะคะทั้งเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกมาที่เรื่องโควิดนะคะอาจารย์ช่วงนี้หลายคนบอกว่าไม่รู้จะถามใครขออนุญาตมาถามหมอนี่แหละนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านอยากถามเรื่องของอาการโควิดครับคือมีไข้ไอเจ็บคอโหครบเลยนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแต่ผมเนี่ยคืออาการพวกเนี้ยถ้าเป็นโควิดจะเป็นแบบนั้นแต่ตัวผมเองผมมีอาการระคายคอมีไอบ้างแต่ไอเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการนานมาแล้วนะคะมีคัดจมูกในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนะคะจะมีสิทธิ์ติดโควิดได้ไหมครับถ้าถามถึงไข้มีไหมผมไม่มีไข้ครับแต่ไอบ้างเป็นบางระยะนะคะ
2: ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันบอกยากมากเลยนะคะว่าไอที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหวัดธรรมดาหรือว่ามันหวัดโควิดนั้นหลักๆ ก็คือลองดูว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือเปล่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงแน่ๆก็คือมีประวัติคนใกล้ชิดสัมผัสหรือสถานที่ไทม์ไลน์ที่เราไปเนี่ยอาจจะแบบไปข้องเกี่ยวกับคนที่อาจจะเคยมีประวัติของโควิดซึ่งบางคนก็อาจจะมีเตือนขึ้นมาในแอปบางคนก็อาจจะไม่ได้เตือนแล้วว่าก็อาจจะลองแบบบางทีเราก็จะเห็นจากข่าวไทม์ไลน์ต่างๆนะคะนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีประวัติว่าเราไปในพื้นที่เสี่ยงเนาะซึ่งอาจจะเป็นจากไทม์ไลน์ของผู้ป่วยคนอื่นหรือคนใกล้ชิดเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าเราอาจจะมีอาการแบบที่มันอาจจะไม่ต้องครบก็ได้นะคะบางคนเนี่ยก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าเด็กไม่แน่ใจเพราะมีประวัติมีคนใกล้ชิดมีไปพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยการไปตรวจก็น่าจะช่วยมากที่สุดทีนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าบางทีอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มันก็มีความกังวลซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็ไม่รู้เลยว่าจะติดอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนเนาะหมอก็แนะนำมีค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ไปตรวจดีกว่าอย่ารอจนบางทีเป็นหนักหรือถ้ารู้สึกว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะบางทีเราจะยังไม่ต้องถึงกับไปตรวจแบบโควิดจริงๆทีมาตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติที่ค่อนข้างเบื้องต้นแล้วเขาจะแยกให้เราไปตรวจธรรมดาหรือตรวจที่คลินิกที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้ก็มาตรวจได้ค่ะ
0: อันนี้เชื่อว่าหลายคนตื่นมาเอ๊ะได้กลิ่นไหมตาแดงหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่าไอไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ไม่ได้กลิ่นกับไม่รับรสเนี่ยจริงคือเป็นอาการที่แบบถ้ามีก็สงสัยเยอะเพราะว่าหวัดทั่วไปมันจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไม่มีแบบอาการก็เป็นโควิดได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆคือตอนนี้ก็ดูเรื่องของประวัติ สัมผัสไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง

0: คนหนาแน่นอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นก็เอาจริงก็ตอบให้ไม่ได้แต่ว่า
1: ในเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะ
0: คือลองดูถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่แน่ใจเราอยากมาตรวจก็สบายใจไว้ก็ดีเพราะว่าระหว่างนี้คือยิ่งถ้าไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้ชีวิตแยกตัวกับคนอื่นแบบจริงจังขนาดไหนเนี่ยการตรวจให้รู้ว่าไม่มีก็สบายใจดีค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณอมรรัตน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณอมรรัตน์บอกว่าคุณพ่อนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยต้องมาหาอาจารย์หมอตามนัดที่โซนทีวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือของรามาหรือเปล่านะคะบอกว่าตามมาตรการในช่วงนี้เนี่ยอยากเลื่อนนัดคุณหมอออกไปก่อนแต่ยาของคุณพ่อที่ต้องทานหรือว่าต้องกินเนี่ยจะหมดควรทำอย่างไรดี
0: คะ
1: ให้ลูกนะคะที่อยู่กรุงเทพรับยาแทนได้ไหมอย่างถ้าเป็นของรามาเราเองตอนนี้เรามีให้บริการด้านนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: เราก็มีเทเลเมดิซีนหรือว่าการรักษาทางไกลนะคะผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการเห็นหน้าบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ลงทะเบียนบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะว่าเราเนี่ยขอตรวจแบบเทเลเมดคุณพ่อไม่ได้มีอาการอะไรที่คุณหมอจะต้องแบบมาเจอหรือต้องตรวจอะไรละเอียดแต่ว่าต้องการยาอ
1: ัน
0: นี้ก็สามารถที่จะให้การรักษาแบบเทเลเมดิซีนได้นะคะที่ไม่จะมีข้อจำกัดคือยาบางประเภทยาบางตัวก็อาจจะไม่สามารถส่งทางไปรษณีย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะให้ญาติหรือใครมารับแทนได้ค่ะช่วงนี้ใครที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความเร่งด่วนก็คิดว่าการหลีกเลี่ยง มาโรงพยาบาลก็เป็นการดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับรามามีบริการนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลไหนนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์มีคำถามอยู่ไหมคะถ้ามีขยับขึ้นมาเลยก็ได้นะคะจะได้ถามอาจารย์ให้นะคะไปที่แฟนเพจรามาชาแนลกันก่อนคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้พวกพันไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งคือช่วงเวลานี้แปลว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยแน่ๆนะคะบอกว่ามีอาการแพ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ที่อยู่ในอากาศลำบากเวลามีอาการแพ้ควรทานยาแก้แพ้หยอดตาหรือพ่นจมูกหรือทายาที่มีคอร์ติซอลที่ผิวหนังทันทีเลยไหมคะหรือควรอดทนโดยไม่ใช้ยาเขาเรียกว่าไม่ใช้ยาเม็ดแก้แพ้ควรรับประทานก่อนเมื่อรู้ว่าต้องสัมผัสสิ่งที่แพ้หรือเปล่าคะแล้วยาต่างๆที่ใช้รักษาโรคภูมิแพ้ที่กล่าวมาแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลร้ายต่อไตหรือว่าร่างกายส่วนอื่นอย่างไรไหมคะนะคะบอกว่าตอนนี้สังเกตว่าสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่อ๋ออันนี้คนละคำถามขอคำถามนั้นก่อนแพ้น่าจะอยู่ต่างประเทศนะคะอาจารย์โอ๋
0: ค่ะก็บางทีถ้าอยู่ตามต่างประเทศน่ะมันจะมีความชัดเจนว่ามันจะมีฤดูที่แบบบางทีเริ่มมีไปไม่ให้จริงประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดถึงคนที่แพ้เนี่ยก็จะมีอาการชัดนะคะมีแบบช่วงแพ้ละพวกบางคนที่แพ้พวกละอองเกสรต่างๆเนี่ยนี่ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการเยอะมากๆช่วงที่มีหน้าฤดูใบไม้ผลิต่างๆที่คำแนะนำก็คือจริงๆไม่ต้องอดทนมาก็คือบางทีพอรู้ว่าเริ่มจะเข้าหน้านี้เนี่ยก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยหลายครั้งคือการกินยารักษาต่อเนื่องนะคะบางคนจะต้องพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกนะคะส่วนยาทาแก้แพ้ที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเมื่อมีผื่นก็สามารถทาไว้แต่ว่าอย่าไปทากันไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นขึ้นก็สามารถที่จะทาสเตียรอยด์ลงไปได้เลยเพื่อลดการผื่นตรงนั้นไม่ต้องรอแบบจนเป็นหนักหรือต้องอดทนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวจริงๆก็ทานยาแก้แพ้ไว้ได้เลยนะคะยาแก้แพ้ทานได้นานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยากลุ่มนึงที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากนะคะกินเป็นหลักหลายปีได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องกินยาแก้แพ้อยู่แบบตลอดชีวิตเพราะว่าอาการแพ้มันอาจจะค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการรักษาแบบใหม่ๆนะคะมีการทำตรวจที่ผิวหนังนะคะตรวจภูมิแพ้ผิวหนังเพื่อจะดูว่าตัวเราแพ้อะไรซึ่งจะได้เลี่ยงได้อย่างชัดเจนนี่ก็ช่วยลดอาการได้หรือบางทีก็จะมีการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีอันนั้นก็เป็นวิธีการใหม่ๆซึ่งนี่ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอโรคภูมิแพ
1: ้
0: เพื่อดูว่าตัวเราเหมาะกับการรักษาในรูปแบบไหนแต่ว่ายาแก้แพ้ทานกันไว้ได้เลยค่ะยาเม็ดก่อนนอนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำ ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็ทานได้เนาะไม่ต้องอดทนอะไรขนาดนั้นนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์ขอขยับขึ้นไปดูข้างบนสักนิดนึงนะคะที่023547105นะคะคำถามจากคุณยานะคะคุณยาอายุ52ปีหนัก68สูง158บอกว่ามีวิตามินต่ำกว่าน่าจะเป็นวิตามินดีไหมคะ
0: ค่ะ
1: มีวิตามินดีต่ำกว่า30นะคะทำซีทีสแกนผลคือกระดูกบางควรจะต้องกินยาเพิ่มมวลกระดูกหรือฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกไหมคะควรทำวิธีไหนดีคะอาจารย์โอ
2: ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องประเมินก่อนนะครับว่าไอ้ถ้าเป็นกระดูกบางเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้าเราตรวจมวลกระดูกออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าลบ 2.5 นะครับอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกพรุนในกรณีนี้มันจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอจะเริ่มให้ยาเขาเรียกว่าเป็นยากระดูกพรุนก็จะมีทั้งลักษณะเป็นยากินแล้วก็เป็นยาฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลมวลกระดูกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเนี่ยเป็นอย่างไรคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้อีกทีนึงอย่างไรก็ตามในถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกบางแต่ยังไม่ใช่กระดูกพรุนนะครับแต่ถ้าเกิดวิตามินดีเนี่ยต่ำกว่า30นะครับก็แนะนำให้รับประทานวิตามินดีเสริมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกที่จะเป็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถทานวิตามินดีเพราะว่าต่ำกว่า30จริงๆแล้วคือถ้าจะให้ดีต้องอยู่ที่30ขึ้นไป
2: ใช่ครับคนทั่วไปก็จะอยู่30ขึ้นไปนะครับ
0: แต่คนไทยวิตามินดีต่ำเยอะมากเลยค่ะมากจนน่าตกใจบางทีไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุนะคะบางทีเด็กวัยรุ่น
1: ก็เป็นใช่ไหมคะ
0: เกิน 50% วิตามินดีก็จะต่ำเพราะว่าเราไม่ค่อย
1: เรากลัวแดด
0: เรากลัวแดดแล้วเราก็ทากันแดดอะไรบ้างนี่ก็ทำให้รับวิตามินดีไม่ค่อยได้แล้วบางทีเด็กก็ใช้ชีวิตแบบ
1: อยู่ในตึก
0: ไม่ได้ออกอยู่ในตึกมาไปโรงเรียนเข้าก็เข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็ทำให้วิตามินดีไม่ค่อยสูง
1: ค่ะมีคำถามจากคุณแมรี่อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณแมรี่พูดถึงสามีนะคะสามีอายุ49ปีมีอาการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นแต่ก็ไม่ใช่กับทุกเรื่องบางเรื่องดูว่าเขาจะจดจ่อและสามารถมีสมาธิกับเรื่องที่เขาชอบและสนใจได้สามารถทำงานได้ปกตินะคะแต่ว่าหลักๆคือเป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยได้ถูกรบกวนสมาธิจากหลายๆเรื่องได้ง่ายนะคะอย่างถ้าขับรถอยู่แล้วถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแค่นิดเดียวก็จะทำให้เขาขับรถผิดเส้นทางในทันทีนะคะซึ่งดิฉันก็ขับรถเป็นคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนรอบข้างเคยพูดคุยกับสามีอยากให้ไปพบแพทย์ไม่ทราบว่าจะสามารถตรวจและวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มีวิธีการรักษาให้หายหรือดีขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมาธิสั้นจะเป็นเฉพาะกับในเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็มีสมาธิสั้นเยอะหลายครั้งสมาธิสั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากหมองนะคะเหมือนกับของเด็กๆที่บางทีจะเห็นชัดตั้งแต่เล็กแต่ว่าหลายครั้งของสมาธิสั้นเราตอนนี้เกิดจากการที่อยู่กับสิ่งกระตุ้นเช่นเราก็อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันเนาะซึ่งการอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันจะมีการแบบทำให้เราจดจ่ออยู่กับอะไรนานๆไม่ค่อยได้เช่นบางทีเราเล่นอะไรมาสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกดิสแทรกดึงเราไปแบบกับข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสมองที่ถูกชินอยู่กับการที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยได้นานซึ่งเนี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกเป็นเหมือนสมาธิสั้นเทียมนะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดกับผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนจริงๆเป็นโรคสมาธิสั้นและเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพียงแต่สมัยก่อนคนก็ไม่รู้จักนะคะก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กซนเด็กแอคทีฟเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันมีปัญหามาถึงการเป็นผู้ใหญ่หลายคนแบบสมาธิจดจ่อทำอะไรได้ยากนะคะแล้วเวลาที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรที่เราสนใจเราจะจดจ่อไม่ได้สมาธิสั้นเล่นเกมทุกคนนิ่งทุกคนอะไรที่แบบสนุกอะไรที่แบบ
1: ชอบอะไร
0: สนใจ
1: เ
0: นี่ยอันนี้ก็จะทำให้อยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากับอะไรที่แบบมันอาจจะต้องการแบบสมาธิเยอะหน่อยโดยเฉพาะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมากอันนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาชัดเช่นนั่งทำงานนานๆไม่ค่อยได้บางคนก็นั่งแป๊บๆแล้วก็ต้องลุกเดินไปตู้เย็นบ้างลุกเปิดทีวีลุกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูคลิปหรือดูอะไรจดจ่อสั้นๆเนี่ยก็แบบเหมือนเปลี่ยนเร็วนะคะอยู่กับอะไรที่แบบช้าๆนานๆหรือต้องรอคอยไม่ค่อยได้บางคนจะเอามาเป็นลักษณะคืออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะพวกนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นสมาธิสั้นที่เราเจอว่ามันเป็นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้รักษาได้นะคะหลายครั้งก็ อาจจะรักษาตั้งแต่เรื่องของการทำพวกพฤติกรรมบำบัดฝึกตัวเองก่อนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเกิดใช้หน้าจอเยอะเขาจะฝึกให้ดีท็อกจากตัวหน้าจอเนี่ยเพื่อให้เราแบบสมองเราปรับกับการที่จะอยู่กับอะไรที่แบบนิ่งๆไม่มีสิ่งกระตุ้นได้นะคะบางทีก็ไปปฏิบัติพวก mindfulness อะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของการทำพฤติกรรมบำบัดนะคะที่ทำให้แบบเราแบบฝึกเรื่องของสมาธิเรานะจัดการงานอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการใช้ยาเหมือนกันในบางคนที่รู้สึกว่าจริงต้องการแบบเหมือนกับปัญหาสมาธิที่มันไม่จดจ่อมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเยอะก็จะมีการทานยา
1: ค่ะก็คือรักษาได้นั่นแหละ
0: รักษาได้ค่ะ
1: ในต่างประเทศเขาก็น่าจะมีคุณหมอที่ดูแล
0: กับจิตแพทย์ได
1: ้ค่ะนะคะยังขอให้หายเร็วๆจะได้ไม่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปที่คำถามจากคุณอันนานะคะคุณอันนาอายุ56ปีน้ำหนักคือ45สูง160มีโรคประจำตัวคือเป็นไทรอยด์ก่อนหน้านี้มีกระดูกซี่โครงด้านซ้ายโก่งออกมาไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้ดูอาการตอนนี้เนี่ยซี่โครงขวาล่างก็โก่งออกมาเช่นกันแต่ไม่มาก อยากทราบว่าเป็นอันตรายมากไหมซี่โครงโก่งนี่มันเกิดจากอะไรได้บ้างคะจันโออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยปกติไทรอยด์ก็ไม่น่าจะทำให้ตัวซี่โครงมันโก่งออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ดูจากน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยตัวผอมเนี่ยก็อาจจะทำให้ซี่โครงนี้ชัดขึ้นมาได้ก็อาจจะต้องดูประวัติครับว่ามีช่วงนี้มีน้ำหนักลดลงไหมชัดเจนไหมหรือว่ารูปร่างเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังแนะนำให้ตรวจติดตามกับคุณหมอนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุณหมอจะดูเนี่ยเขาก็จะดูว่าลักษณะว่าซี่โครงเนี่ยมันผิดปกติไปไหมมันโก่งจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงอาจจะทำเอ็กซเรย์ดูนะครับว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยยังปกติไหมมันมีความผิดปกติของกระดูกภายในหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นลักษณะทั่วไปที่มันโก่งมาจากเราอาจจะตัวผอมหรือบางเนี่ยนะครับก็อันนั้นอาจจะไม่อันตรายอะไรครับก
1: ็
2: อาจจะให้คุณหมอกลับไปดูอีกทีนึงครับว่ามันเป็นจากรูปร่างของร่างหรือว่ามันเป็นจากตัวกระดูกจริงๆ
1: อาจารย์โอ้พูดแล้วนึกภาพตามเลยคือเวลาเราผอมลงเราจะเห็นเหมือนซี่โครงเห็นกระดูกอะไรชัดเจนขึ้นเนาะอาจารย์เนาะค่ะไม่แน่ใจว่าผอมลงไหมนะคะลองตามติดกับคุณหมอที่ให้การรักษาดู
2: ที่หนึ่งนะคร
1: ับ อันนี้คือรักษาไทรอยด์แต่ไม่แน่ใจว่าไปหาหมอที่เป็นหมอกระดูกหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยไปหาคุณหมอกระดูกอันนี้ก็คือไปหาคุณหมอกระดูกและข้อได้ใช่ไหมคะมีคุณพรทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ส่งข้อความมาทางแฟนเพจรามาชาแนลอีกหนึ่งท่านที่เป็นแฟนรายการประจำนะคะบอกว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้ไปเจาะเลือดมานะคะในขณะที่รอคิวนะคะก็บอกว่ากำลังเตรียมจะยกน้ำเปล่าขึ้นมาดื่มค่ะพยาบาลเห็นบอกว่ายังไม่ได้เจาะเลือดใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดอย่าเพิ่งดื่มเลยบอกว่าสงสัยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าเวลาจะมาเจาะเลือดดื่มน้ำเปล่าก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมคะจ้าจริงๆแล้วควรไม่ควรหรืออะไรยังไง
0: ตอนนี้จริงๆน้ำเปล่าก็แบบไม่ได้ถึงกับห้าแต่ก่อนจะมีคำติดปากว่างดน้ำงดอาหารแต่ว่าค่ะปัจจุบันก็คิดว่าการจิบน้ำหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะ
1: คือถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าเลยไม่ผสมน้ำตาลไม่ได้ใส่วิตามินอะไรอย่างที่เขานิยมทานกันอ่ะ
0: ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ก็น่าจะได้ครับยกเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตรวจอะไรบางอย่างเฉพาะจริงๆที่ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็รับประทานน้ำเปล่าเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: เพราะแต่ก่อนจะเป็นคำพูดติดปากแบบงดน้ำงดอาหารหลังสองทุ่ม
1: แล้วคอก็จะแห้งผากมากเลยนะคะ
0: จริงน้ำเนี่ยทานได้เป็นแบบจิบน้ำอะไรได้ค่ะ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพันธพาวนะคะบอกว่าตรวจพบมวลกระดูกต่ำในวัย32ปีนะคะมีโอกาสที่มวลกระดูกจะกลับมาปกติได้ไหมคะ
2: มวลกระดูกต่ำในวัย32ปีแล้วครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปตรวจมวลกระดูกตอนที่อายุ32เพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยอายุ32เนี่ยก็จะยังไม่ได้ตรวจมวลกระดูกอะไรนะครับก็อาจจะต้องถามนิดนึงว่ามีโรคประจำตัวไหมนะครับแล้วก็ไปตรวจมวลกระดูกเพราะอะไรและที่บอกว่าต่ำเนี่ยต่ำมากแค่ไหนนะครับก็อาจจะช่วยนิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าไอ้ตัวมวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันสามารถดีขึ้นได้ไหมเนี่ยมัน โดยทั่วไปเราต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าไอ้มวลกระดูกที่ต่ำเนี่ยมันต่ำจากอะไรมันอาจจะต่ำจากโรคอื่นๆเช่นเป็นพาราไทรอยด์เป็นอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสามารถเราแก้ไขตรงสาเหตุได้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอ้ออายุ59หนัก42สูง160คุณอ้อบอกว่ากินยาตัวนี้ค่ะยาชื่อ
0: น่าจะอะคอกเซียไหมคะ
2: อะคอกเซีย
1: 90มิลลิกรัมนะคะตอนเช้า1เม็ดกินคู่กับเลพาริลเหรอคะอาจารย์นะคะ20มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเลยอยากถามว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือแพ้ยาหรือเปล่าก่อนอื่นอะคอกเซียนี้คือเราทานเพื่ออะไรคะ
2: อะคอกเซียเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบนะครับเป็นกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ครับส่วนเลพาริลเนี่ยเป็นยาลดอาการบวมนะครับถามว่าอาการแน่นหน้าอกอย่างเดียวเนี่ยต้องทำอะไรเบื้องต้นลองสังเกตดูอาการดูก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าอาการเนี่ยอาการแน่นหน้าอกเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นหายไปเนี่ยอาการจะไม่ใช่อาการเนี่ยแพ้ยาอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันแน่นหน้าอกติดต่อกันสัก 5-30 นาทีแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหาคุณหมอครับ
1: นะคะอันนี้คือดูไม่ปกตินะคะดูแบบแน่นหน้าอกตลอดเลยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณจานินนะคะคุณจานินไม่ได้ให้ข้อใดๆบอกแค่ว่าปวดที่ต้นแขนขวาไล่ลงมาที่แขนหมายถึงว่าต้นแขนนะคะไปจนถึงทั้งแขนเลยเป็นอะไรที่บ้างคะคำถามกว้างมากนะคะอาจารย์โอ
2: ปวดที่แขนเหรอคร
1: ับ ใช่ต้นแขนค่ะปวดต้นแขนแล้วก็ไล่ลงมาที่น่าจะเป็นทั้งแขนนี้ค่ะ
2: โอเคแล้วเป็นมานานเท่าไหร่แล้ว
1: ไม่ได้บอกข้อมูลเลยค่ะอาจารย์แต่บอกว่ามีอาการแบบนี้
2: ครับผมอาการปวดที่ต้นแขนเนี่ยมันก็เป็นได้จากหลายอย่างนะครับมันอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจากข้อบริเวณไหล่ก็ได้นะครับซึ่งข้อบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแล้วมันร้าวลงมาที่แขนหรือที่มือเนี่ยก็อาจจะเป็นจากตัวของหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหมอนรองกระดูกคอก็ได้กดทับเส้นประสาทก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองสังเกตอาการครับถ้าสมมติว่าอาการเนี่ยมันปวดเวลาที่เราขยับชัดเจนแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันกดเจ็บอันนี้อาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดร้าวลงแขนนะครับมีอาการชาร่วมด้วยนะครับเป็นปวดแบบลึกๆนะครับกดแล้วไม่เจ็บเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นจากเส้นประสาทตรงคอก็ได้ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าเป็นไม่ดีขึ้นนะครับก็ค่อยเข้ามาตรวจอีกทีนึงได้ครับ
1: ค่ะส่วนอีกคำถามจากคุณแป้งนะคะคุณแป้งอายุ63หนัก58สูง160บอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ได้รักษาจะมีผลในระยะยาวนะคะต่อสุขภาพอย่างไรบ้างต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง
2: ครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับก็คือคดมากหรือว่าคดน้อยบางคนเนี่ยคดน้อยเนี่ยก็คือจะไม่สังเกตไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่ได้บอกหรือไม่ได้เอ็กซเรย์บังเอิญเจอก็จะไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยคด
1: มันมองด้วยตาเปล่าสามารถเห็นได้ไหมคะอาจารย์
2: คือถ้าเกิดว่าคดแบบเยอะๆอันเนี้ยเห็นได้
1: หมายถึงว่าหลังก็จะงอหรืออะไร
2: ก็จะมีลักษณะหลังที่มันผิดรูปไปถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะครับแต่ในบางคนในหลายๆคนเลยครับที่ไม่ได้คดมากขนาดนั้นนะครับก็จะไม่สังเกตเห็นหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากระดูกสันหลังตัวเองเนี่ยคดนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันคดเยอะๆซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติไปพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้ง่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องปรึกษาเข้ามาดูกับคุณหมอกระดูกอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามอันนี้เป็นคำถามคุณแม่ลูก2นะคะลูกคนโตเนี่ยอายุ5ขวบคนเล็กอายุ2ขวบครึ่งนะคะบอกว่าคนโตเนี่ยจะอิจฉาน้องอยู่บ่อยๆเพราะว่าตอนที่เขาเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นที่รักของคนทั้งครอบครัวแต่พอมีน้องเกิดมาทุกคนก็ไปสนใจกับลูกคนเล็กก็เลยทำให้2คนเนี้ยพี่ชอบแกล้งน้องในขณะเดียวกันน้องก็เวลาโดนพี่แกล้งน้องก็เอาคืนด้วย นะคะถามว่าปัญหานี้จะทำอย่างไรดีให้ลูกคนโตรู้ว่าพ่อแม่รักเลยเนี่ยทุกคนรักแต่ว่าคือปัญหาของครอบครัวนี้คือโดยส่วนใหญ่เวลาไปไหนไปด้วยกันแล้วเวลาเจอใครก็จะแบบมาโอ้เจ้าตัวเล็กก่อนแล้วก็ทำให้คนโตเหมือนว่าโอ๊ยเขาไม่ได้รับการสนใจอย่างเงี้ยค่ะจันโ
0: อหลักๆไม่ได้เป็นจากคนอื่นหลักๆเนี่ยเด็กที่แบบอิจฉาน้องหรือไม่ชอบน้องเนี่ยเราตั้งแกนกับพ่อแม่ก่อนนะเด็กที่มีความมั่นคงภายในเนี่ยว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยใครจะเดินเข้ามาอุ้มน้องชมน้องเนี่ยมันก็จะมีผลกับเขาไม่มากเพราะฉะนั้น เราก็จัดการสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเรานะคะอาการอิจฉาน้องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งที่แสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังรู้สึกขาดก็คือตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาได้ไม่ได้รับอย่างที่ควรได้รับก็เลยทำให้แบบไม่ชอบ
1: น้อง
0: ที่แบบมาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได
1: ้
0: จริงๆความรักมันไม่ต้องแบ่งแล้วมันก็ไม่ต้องแบบทำให้แบบเอามาแชร์กันแล้วเท่ากันจริงเราก็สามารถให้เขาได้อย่างเต็มที่มันคุณพ่อแม่ต้องกลับมาแบบสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีเวลาให้เขาไม่เยอะเราจะให้เวลากับลูกคนเล็กเยอะเกินไปหรือเวลาที่มีปัญหากันเรามักจะชอบเข้าข้างน้องหรือเปล่าซึ่งก็ตามสไตล์บางทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบเห็นน้องเด็กก็แบบพี่ยอมน้องหน่อยพี่ไม่แกล้งน้องพี่ต้องรักน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลายครั้งมันก็ไปกดทับทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกไม่โอเคกับการมีน้องแม่นก็กลับมาลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าการที่ลูกอิจฉาน้องเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเหมือนกันว่าเขาได้รับไม่พอแม่นก็กลับมาทำให้เขาได้รับให้พอก่อน
1: คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขัดความรักทุกคนยังรักเขาอย
0: ู่ที่มีพอก็เวลาเรามีอะไรมากพอเราก็ไม่มีอิจฉาคนอื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็กลับมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักของพ่อแม่มากพอนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเวลาจัดการเรื่องต่างๆเวลาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้ความเป็นพี่มาทำให้เขาต้องยอมน้องเสียสละน้องหรือต้องรักน้องต้องดูแลน้องอะไรอย่างนี้นั้นมันจะกดทับพี่พอสมควรแล้วทำให้เขาก็แบบเหมือนมีน้องเป็นภาระเนาะมันเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับน้องชมเขาเวลาที่เขาเล่นกับน้องดีๆนะคะชมเขาเวลาที่เขาช่วยเหลือน้องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองกับการมีน้องไม่ใช่รู้สึกว่ามีภาระเวลามีน้องแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็พยายามมองที่เหตุผลเป็นหลักอย่าใช้ความเป็นพี่เป็นน้องมาต้องทำให้ใครยอมใครหรือใครผิดใครถูกจากความเป็นพี่เป็นน้องก็มองเรื่องเหตุผลเป็นหลักใครถูกก็ถูกใครผิดก็ผิด
1: ค่ะขอให้พี่น้องกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะไปที่คำถามจากคุณเปรมฤดีอายุ47หนัก51สูง160ทำงานออฟฟิศนะคะเวลากลางคืนหรือว่าตอนตื่นนอนเนี่ยโอ้โหมีอาการปวดโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วกำมือได้ไม่เต็มที่อยากถามว่าการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะ
2: ครับอาการเจ็บบริเวณข้อนิ้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นนิ้วไหนนะครับสมมุติว่าเป็นบริเวณตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นเอ็นได้ถ้าเป็นตรง
1: ไม่ถือว่าที
2: ่ฝ่ามือนะครับ
1: ฝ่ามือนะคะ
2: ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตามข้อเลยจริงๆเป็นข้อที่เป็นข้อนิ้วเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นมานานแค่ไหน
1: แ
2: ล้วเป็นมากี่นิ้วนะครับคุณเปรมฤดีลองสังเกตอาการตัวเองดูก่อนก็ได้ครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นข้อบวมหลายๆนิ้วหรือเปล่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้ามาตรวจดูครับว่าเป็นข้ออักเสบแบบอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีอาการบวมของข้อนิ้วนะครับหรือว่าข้อมือนะครับแล้วก็จะเป็นตอนเช้าๆน
1: ะ
2: ครับมันจะมีอาการตึงๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ข้อนิ้วข้อเดียวเราเป็นมาไม่นานบางทีก็อาจจะเป็นจากการใช้งานหนักๆก็ได้ครับครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าว่าเป็นหลายๆนิ้วนะครับหรือว่ามีข้อบวมชัดเจนเป็นมานานมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นหลายคนเป็นนะคะก็ลองสังเกตความเจ็บปวดของตัวเองดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ได้รับคำตอบไปเกือบครบทุกท่านนะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอโอของเราขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรายการรัดคิวหมอและมากไปกว่านั้นก็คือการแชร์รายการนะคะให้หลายคนได้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้อย่างดีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง Rama Channel วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวรินดาแบรนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: ือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ึ้งตึ้งมานี่แล้วมานี่แล้วครอบครัวกระต่ายมานี่แล้วอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุมานชาญสม
0: รนะครับรายการอนุบาลชาญสมรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาต่อเติมลายเส้นที่เรามีให้นะครับเหมือนเดิมเลยคิดว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านคงจะรู้แล้วล่ะว่าต้องเตรียมอะไรมารอเราบ้างเตรียมอะไรบ้างนะครับกระดาษ
1: ดินสอ
0: สีด้วยไหม
1: ส
0: ีและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูพร้อมจะดูลายเส้นปริศนาหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ครับมีเส้นอยู่2ที่ด้วยกันเส้นแรกเป็นเส้นโค้งๆคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นนึงเป็นวงกลมเล็กๆตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ลากเส้นตามโจทย์นี้ให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 23นะครับเอาละตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่จะวาดต่อเติมให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับเด็กๆทั้งบ้านพร้อมหรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆเด็กๆที่นี่เราพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปประจำที่เลยครับไปเลยน้องๆครับตอนนี้พี่เซฟมาแอบดูน้องเขาปั้นนะครับตอนนี้น้องเขาปั้นมานอนวาดเลยนะสบายใจมากเลยแล้วนอนวาดมันรู้สึกยังไงอะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสบาย
0: สบายนะครับเอาเราจะปล่อยให้น้องเขาปั้นนอนวาดต่อไปนะครับแล้วจะมาดูกันว่าเขาปั้นจะวาดเป็นรูปอะไรนะครับสนุกไหมครับ
2: สนุก
0: สนุกนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบๆเลยนะครับพี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับช่วยกันนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เสร็จพี่เซฟให้ทำต่ออีกนิดนึงอ้าวและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงอธิบายภาพแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมจะอธิบายได้ยังและนี่คือผลงานของน้อง IO IO ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยานอวกาศจอมขวัญทำไข่ดาวดาวแตกสุดเลย
0: โอ้โหชื่อภาพยาวมากเลยนะยานอวกาศจอมขวัญทำลายดาวดาวแตกเลย
2: ดาวแตก
0: เล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: จรวด
0: ครับ
2: จรวดยานอว
1: กาศนี่
2: คนที่
1: นักบินอวกาศ
0: อ๋อนักบินอวกาศแล้วอะไรอีกครับ
1: แล้วนี่ก็โลก
0: นี่โลกนี่โลกอยู่นี
1: ่ดาวมีเอเลี่ยนด้วย
0: ครับมีเอเลี่ยน
1: โดน
0: ดึงดึงอยู่บนดาวนี้นะครับเขาจะมาทำอะไรโลกเราหรือเปล่าคร
1: ับ ไปดูว่าม
2: นุษย์โลกจะมาทำลายโลกแตก
0: ไปดูว่ามนุษย์โลกอันตรายหรือเปล่านี่คืออวกาศของน้องไอโอใช่ไหมนี่ครับจินตนาการจินตนาการจากเส้นนี้ที่เรามีให้เป็น UFO แล้วก็วงกลมนี้
1: เป็น
0: โลกนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้หน่อยอ้าวถือผลงานกลับไปได้ต่อมาคนที่สองของเราหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งลุกมาเลยมาตั้งชื่อภาพไว้หรือยัง
2: ตั้งชื่อภาพแล้วครับ
0: ว่า
2: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
0: ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: นี่คือภูเขาไฟครับ
0: ภูเขาไฟเหรอครับแล้วอะไรครับ
2: นี่ก็คือเรือที่ดูดยานอวกาศพอดีมันคือพวกของยานอวกาศลำนี้ก็คือนี่คือเอเลี่ยนที่อยู่ข้างในยานอวกาศ
0: มีเอเลี่ยนเหมือนกันเลย
2: ถูก
0: อ๋อแล้วไงอีกครับ
2: เพราะเอเลี่ยนมันใส่ชุดดำน้ำอยู่
0: ชุดดำน้ำอยู่ตอนนี้เอเลี่ยนไม่ได้อยู่ในอวกาศอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนี่ก็คือแสงที่ดูดเอเลี่ยนขึ้นไป
0: ที
2: ่เรือลำนั้น
0: เรือลำนั้นแล้วตัวนี้ตัวอะไรครับ
2: ปลาวาฬนี่คือลูกของปลาวาฬ
0: อ๋อนี่คือวาฬเหรอครับนี่ปลาวาฬ
2: แล้วนี่ก็คือลูกของปลาวาฬ
0: นี่คือผลงานภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตุ้มๆ นะครับ ของน้องเข้าปั้นนะครับปรบมือให้น้องเข้าปั้นหน่อยปรบมือด้วยปรบมือด้วยเก่งมากเลยเชิญน้องคนที่3นะครับอ้าวลุกขึ้นมาเลยน้องออร์แกนตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: อันนี้เป็นนกยักษ์อะค่ะ
0: นกยักษ์แล้วมาทำอะไรครับ
3: มาหาไส้เดือนให้งูในบ้านนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือบ้านของนกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วนกยักษ์มาหาไส้เดือนนกกินไส้เดือนเหรอครับโอ้นกยักษ์ตัวนี้กินไส้เดือนนะครับแล้วมาทำอะไรอีกครับ
3: แล้วก็มาเอางูบอลตรงนี้ให้งูของมันเล่นนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะต้องถามก่อนว่าเส้นนี้ที่มีให้จินตนาการว่าต่อเติมเป็นรูป
3: นก
0: นกยักษ์แล้ววงกลมนี้ล่ะครับ
3: ลูกบอล
0: ลูกบอลนะครับ
2: อันนี้สงสัยสุดเลยว่าคืออะไรเนี่ย
0: สงสัยช่างสงสัยจริงๆเลยเขาปั้นเนี่ย
2: ก็เนี่ยคนไม่เคย
0: อะไรอันนี้อะไรอะอะไรครับ
2: ก็เป็นแบบหัวใจแบบที่อยู่ในก้อนเมฆกับขนจินตนาการมาเอง
0: โอ้จินตนาการเองให้มีหัวใจในก้อนเมฆนี่คือผลงานคุณแม่นกยักษ์นะครับที่จะมาคาบลูกบอลไปให้ลูกๆเล่นนะครับปรบมือให้น้องออแกนหน่อยครับครับมาถึงผลงานของน้องคนต่อไปนะครับน้องพอเพียงนั่นเองนะครับน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพที่สวยงามนี้ว่าอะไรครับ
4: กระต่ายกับกบน้อย
0: กระต่ายกับกบน้อยไหนกระต่ายไหนกบครับ
4: นี่เป็นกระต่ายที่กำลังจะเดินไปดูสายลุง
0: นี่กระต่ายใช่ไหมครับ
2: แล้วกระต่าย
0: แล้วไหนกบน้อยกบน้อย
4: กบก็ตามกระต่ายไปดู
0: กบคือตัวนี้ตามกระต่ายมานะครับ
4: เพราะว่ากบกับกระต่ายเป็นเพื่อนกันตรงนี้เป็นหางของกระต่ายนี่เป็นขาน
0: ี่เป็นขาน
2: ี่
4: ต
2: ั
4: ว
0: นี่ตัวแล้วอะไร
4: นี่หัวแล้วนี่ก็หู
0: อ๋อนี่หัวนี่หัวนี่ทั้งวงกลมนี่หัวมีตาด้วยเห็นไหมเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อย

0: ยต่อไปมาพบกับผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเอ้าลุกขึ้นมาเลย
1: ลุกขึ้นมาเลยพี
0: ่น้องพันตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
1: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อค่ะ
0: บ้านเห็ดของแมลงปอกับผีเสื้อนะไหนชี้ให้ดูหน่อย
1: ผีเสื้อค่ะ
0: ผีเสื้อครับ
1: เห็ด
0: เห็ด
1: บ้านเห็ดดวงอาทิตย์ค่ะ
0: ดวงอาทิตย์
1: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆอ้าวมีบ้านเห็ดใช่ไหมครับต่อเติมเส้นที่เรามีให้หนึ่งเส้นนี้กับตรงนี้เป็นบ้านเห็ดกับ
1: ดอกไม้
0: ดอกไม้นะครับแล้วมีสัตว์อยู่เยอะแยะเลยตอนนี้ในภาพนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นครับ
1: สัตว์กำลังไปปาร์ตี้ที่บ้านเห็ดค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของน้องพันธุ์ที่วาดบ้านเห็ดแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับสวยงามมากปรบมือให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับความน่ารักของเด็กๆนะครับความคิดของเขาที่สร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่อเติมเส้นสายบางคนวาดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมีความสุขเด็กๆที่บ้านมีใครวาดไปแล้วร้องเพลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่เป็นไรนะครับทำได้เลยเพราะศิลปะคือการผ่อนคลายและรู้สึกว่าสบายถ้าสนุกนะครับคราวหน้าอย่าลืมมาติดตามกับเราในรายการอนุบาลสาย

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำแจ๋ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษครับ
2: อ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
4: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: เอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโซก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับเป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
1: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกัน
0: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสิ่งตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิพาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิ

0: อธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับ
1: คราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
1: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่บุคลาเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้

0: ได้บาดเจ็บอะไรมากใช่ไหมทุกคน
1: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนายนั่นแหละโดนทุบอัดไปตั้งหลายทีไม่เป็นอะไรหรอ
0: โอ้ระดับผู้กล้าในตำนานโดนทุบแค่นี้สบายคนเราไปเดี๋ยวผู้กล้านานจะจัดการเองทำไมดูมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้สงสัยคิดไปเอง

0: ยโอ้โหโดนก็ไปขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยทำมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ย
1: นอกจากจะไม่เป็นอะไรแล้วดูเหมือนตัวมันจะใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะ
0: ไม่มั้งคิดไปเองหรือเปล่าวะ
2: อ๋อเหรอโอ้ใหญ่ขึ้นเหรอ

0: ัวใหญ่จริงๆด้วย
1: แย่ yeah, แล้วนั่นคือทูบแห่งความรุนแรง
0: ทูบแห่งความรุนแรงเหรอ
1: แม่ตี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า
2: เฮ้ย

0: ต้นกล้ากำลังจะถูกความรุนแรงครอบงำจริตไม่ช่วยเร็วเข้า
1: ท่านผู้เฒ่า

0: 敦古拉，
1: 嗯嗯嗯，
2: 啊，
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะทูบล่ะทูบอยู่ที่ไหนอ่ะ
3: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
3: เมื่อกี้เนี่ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทันน่ะไม่งั้นป่านเนี้ยนายคงกลายเป็นทูบไปแล้ว
1: ฮะเกือบจะกลายเป็นทูบไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอะครับ
2: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทูบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจพลังแห่งความชั่วร้ายจึงสามารถเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นทูบได้ยังไงล่ะ
3: ใช่ฉันก็เลยต้องใช้พลังของฉันหยุดยั้งมันเอาไว้เหมือนคราวที่นายกำลังจะโดนจอมปีศาจสาปไง
1: หุยเกือบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมไว้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยทูบมันอยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ย
2: นั่นไงล่ะ
1: เฮ้ยแย่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกราซิลรีบไปหยุดมันเถอะครับหนังสือศิลปะการต่อสู้ล่ะอยู่ไหน
2: ใจเย็นๆก่อนต้นกล้า
1: ใจเย็นได้ยังไงล่ะครับทูบมันกำลังจะบุกไปที่อิกราซิลแล้วผมต้องรีบไปหยุดมันให้ได้ก่อน
2: แล้วจะหยุดมันยังไง
1: ผมก็จะไปต่อยมันให้ร่วมนะสิครับถามได
2: ้เมื่อกี้จะยังไม่เห็นหรือว่ายิ่งจะต่อยมันเท่าไหร่ตัวมันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้น
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมอบจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่าลืมสิครับว่าผมคือผู้กล้าในตำนาน
2: เอ้ยต้นกล้าเอ้ยไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้กล้าที่มีพลังแต่หากเจ้าใช้พลังในทางที่ผิดเจ้าเองก็จะไม่แตกต่างอะไรจากทูบที่ชั่วร้ายหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแบบนี้ผมจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงจะเอาอะไรไปสู้กับไอ้พวกทูบได้

0: ได้เล่า
1: การปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปทูบที่จะต่อสู้ด้วยนั้นคือทูบแห่งความรุนแรงยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับมันก็เหมือนยิ่งไปเติมความรุนแรงให้มันมากขึ้นพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นและสุดท้ายทั้งผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเจ้าและผู้ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทูบก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินทั้งคู่เหมือนอย่างที่เจ้าเป็นเมื่อกี้นี
0: ้อ๋อเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีล่ะครับทูบกำลังมุ่งหน้าไปที่อิกดราซิลด้วย
1: ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิ

Yeah!

0: ้หนังสือที่ท่านพูดเท่าให้ต้นกล้าอ่านท่าทางจะได้ผลดีนะครับ
1: แน่นอนได้อ่านหนังสือกรีธาเพื่อสุขภาพอย่างฉันรับรองเจ้าทูไม่มีทางไล่ทันแน่น

0: สำเร็จแล้วได้ผลจริงๆด้วยฮะหรือว่าทูกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติ
1: จอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีล้อให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อย
0: ๆหรือว่าทุกกำลังจะคืนร่างกลับเป็นเด็กปกติว้า
2: ใช่ใช่แต่การสักเจ้าทูบเพ่นปลาราบเลย
0: ฉันก็แค่ทำตามที่ท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาแนะนำเท่านั้นเองอ่ะ
1: จะทำตามที่ข้าแนะนำก็จริงแต่หากเจ้าไม่สามารถดึงพลังแห่งหนังสือออกมาใช้ได้ก็คงไม่อาจเอาชนะทูบได้หรอกเก่งมากตุนกล้า
0: ขอบคุณครับจะทูบหดเหลือตัวนิดเดียวแบบนี้แปลว่าความรุนแรงในตัวมันหายไปหมดแล้วเหรอครับท่านผู้เฒ่านั่นสิ

0: ตอนแรกเห็นมันตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆผมนึกว่ามันจะคืนร่างกลับเป็นคนซะอีก
1: แค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเพราะวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการจะแก้ปัญหานั้นต้องแก้ที่เหตุแห่งปัญหา
0: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วอีกอย่างเจ้าเพิ่งมาถึงที่นี่วันแรกก็เจอเรื่องราวมากมายแล้วกลับไปพักผ่อนที่อิกดราซิลก่อนแล้วเราค่อยคุยกันต่อที่นั่นก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เจ้าสองคนก็ไปด้วยกันเถอะขึ้นกลับหมู่บ้านของเจ้าเวลานี้อาจจะได้เจอทูบอีก
2: โอ้ยทูบมันหดเหลือตัวแค่นั้นแล้วจะไปกลัวมันทำไมอีกเนี่ย
3: งั้นนายก็กลับไปคนเดียวนะฉันจะขอไปอิกดราซิลกับผู้เท่ากันแล้วกัน
2: อ้าวเรื่องอะไรล่ะฉันไปด้วยคนดี

มได้เป็นผู้กล้าในตำนานและได้ปกป้องผู้คนเหมือนอย่างที่พ่อได้ปกป้องคนอื่นๆด้วยยอดไปเลยแต่แหมเป็นผู้กล้าในตำนานนี่มันเหนื่อยจริงๆแฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อปกป้องคนอื่นสู้ตาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับ ันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามี

ข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการตัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายคล้องแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบ๊ทเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

ำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทคให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มบีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะรอแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอล นะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีมาวัดฉีดไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ย

0: ครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: ลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เนี่ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

อนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีวภาพแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอะค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะประวัติการเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่